0: 5/Greenwave โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: ติดตามGreen Newsกับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะนายทีโดรอัสฮานอมกรีเบียซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการณ์นะคะในการประกาศแผนงบประมาณมูลค่า518ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อร่วมมือกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาในการรับมือกับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาโดยแผนการดังกล่าวจะมีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนนี้โดยจะครอบคลุมตั้งแต่การประสานงานในภาวะฉุกเฉินการเฝ้าระวังการตรวจหาโรคการป้องกันการติดเชื้อการดูแลรักษาพยาบาลทางคลินิกตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะ8นาฬิกากลับมาติดตาม Green News กับคุณสุทธินาทองชื่นนะคะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ังชน
1: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำลักตะซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
2: มาแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีวีคที่2ของเดือนที่6
2: พูดให้ยากฉันต้องนั่งคิดวีคที่2ของเดือนที่6แล้วข้อความคุณผู้ชมเอาไปคุณผู้ชมด้วยคุณผู้ฟังด้วยก็บอกว่าเอ๊ะวันนี้พี่อ้อมไม่ใช่เหรอจำได้ว่าเป็นพี่อ้อม
3: ตอนแรกพี่อ้อมจะมาแล้วสลับกับหนิงวันศุกร์แล้วไปมาพี่อ้อมจะสลับพฤหัสหนิงติดถ่ายซีรีส์หนิงก็เลยกลับมาวันจันทร์เหมือนเดิม
2: ใช่เพราะว่าผมเองก็จำได้ว่าวันนี้เป็นอ้อม
3: แต่พี่อ้อมไปไหนหนิงไม่ได้ถาม
2: อ่านพี่อ่านก็ไม่ได้ถาม
3: อาจจะไปไหว้พระหรืออะไรเปล่า
2: หนิงไม่ได้ถามพี่อ่านจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าพอเมื่อคืนนี้เขาส่งคอนเฟิร์มมาว่าเป็นหนิง
3: พี่
2: ก
3: ็พี่อ้อมจะไปทำบุญ
2: พี่อ้อมจำผิดหรือเปล่า
3: หรอ
2: ไหน
3: ใช่ฟังไม่ใช่ไปพี่อ้อมบอก
2: พี่อ้อมบอกว่าพี่อ้อมจะไปทำบุญวันเกิด
3: เอ้ยใช่วันเกิดพี่อ้อม
2: มันไม่ใช่วันนี้ไหมหรอ
3: 16ป่ะ
2: มันอยู่พี่รู้ว่ามันอยู่ในช่วงนี้แต่พี่จำวันไม่ได้
3: แต่สาบานว่าให้ของขวัญวันเกิดไปแล้วตั้งแต่ปีเดือนที่แล้ว
2: เออพี่จำได้ว่าเดือนที่แล้วนะ
3: พี่อ้อมเกิดพฤษภาคม
2: เออพี่จำได้ว่าเดือนที่แล้วไปชาวคนมันจะม
3: ีอ๋อถ้าพี่อ้อมเกิดพฤษภาหนิงให้ของขวัญไปแล้วตั้งแต่เมษาพอซื้อมาแล้วแล้วตื่นเต้นไงเก็บเอาไว้ไม่ได้พี่เอาไปก่อนเลยนะล่วงหน้า
2: วันเกิดอ่ะเซิร์ชเลย
3: 16ป่ะ11พฤษภา
2: 11พฤษภาโอเคอุ้ยเกือบเดือนแล้ว
3: แล้วทำไมเพิ่งไปทำบุญ
2: ไม่เป็นไรเมื่อไหร่ก็ได้ทำบุญ
3: เออแต่เมื่อไหร่ก็ได้ทำบุญทำไปเถอะตอนเนี้ยทำบุญแล้วก็ทำใจ
2: ทำไปเถอะสะสมบุญกันไว้
3: สะสมบุญกันไว้เผื่อบุญจะหนุนนำ
2: เฮ้ยช่วงนี้คงต้องใช้บุญกันนะ
3: ช่วงนี้เวลาเราคุยกัน
2: ผมว่าเราต้องใช้แต้มบุญกันเยอะนะฮะ
3: ใช่เวลาเราคุยกันหลังไมค์เนี่ยเราก็จะคุยกันถึงกับเป็นไงบ้าง
2: ความยากลำบาก
3: เป็นไงบ้าง
2: เพราะฉะนั้นถ้าใครลำบากอยู่ใครรู้ว่ามีเราเป็นเพื่อนใช้เสียง8เลยนะฮะไม่ใช่เสียง2ครับผมเอาจริงๆฮะมันก็ดูโหดๆอยู่เนาะ
3: ดูลำบากไปหมดเลย
2: แล้วถ้ายังมีใครนะมีหน้าแล้วกล้าขึ้นมาพูดว่าปีนี้หรอเผาหลอกปีหน้าเผาจริงนะ
3: โอ้ย
2: เจอกันมีเรื่องเลยนะโกรธเลยนะถ้าพูดอย่างเงี้ย
3: เรา
2: เผาจริงมาโอ้โหเราเผาจริงมากี่ปีแล้วอ่ะ
3: ไม่หนิงจำได้ว่าหนิงพูดประโยคนี้กับพี่อั๋นนะวันที่หนิงมาทำรายการ Green Morning อ่ะวันแรกบอกปีนี้เขาบอกแค่เผาหลอกปีหน้าเผาจริงนี่ทำรายการมา3ปี
2: แต่นี่โหดนะช่วงนี้โหดมากเลย
3: หนักพี่เมื่อคืนเขาลงไลฟ์ขายของกันช่วง 6.6 เนี่ยแบบยอดนี่คือ
2: นิ่งๆไงใช่ไหม
3: นิ่งๆโหดหักค่าแพลตฟอร์มอีกแบบ
2: นี่คือ6เดือน6ครั้งแรกที่พี่อั๋นไม่ต้องไปไลฟ์อ่ะ
3: ถามจริง
2: จริงถูกต้องนี่คือ6เดือน6ครั้งแรก
3: มันเป็นเทศกาล
2: มันจะต้องมีเทศกาลมันต้องมีการมีศึกชิงตัวกันเกิดขึ้นตลอดเวลานี่คือครั้งแรกที่แบบแต่พี่ก็ทำเงียบๆนะไม่มีไปถามว่าพี่ก็แบบ
3: ส่วนของนิ่งๆแคนเซิล
2: ไปเที่ยวหน่อยอ๋อเหรอ
3: นิ่งบอกว่าเสียงยังไม่ปกติดีนะคะยังใช้เสียงยาวขนาดนั้นไม่ได้
2: คือไม่ได้เป็นคนไม่พร้อมทำงานนะฮะพร้อมทำงานแต่ว่าก็ไม่ได้แบบสารภาพว่าไม่ชอบไลฟ์เท่าไหร่ไม่ชอบไลฟ์เก็บของ
3: แต่ตัวเองไลฟ์ทียอดก็ดีออก
2: เฮ้ยตัวเองก็แหมเราคือเราเป็นพวกถ้าทำเราก็ทำไง
3: ยอดก็ดีออกเ
2: หอะแหมแต่มันก็ไม่เหมือนแบบมันก็โหคนอื่นเราบังคับเราเห็นคนอื่นไลฟ์กันที่3ล้านขายไงวะ
3: บอยปกรณ์เนี่ยล่าสุด
2: เออขายไงสามล้านห้าล้านหกล้านได้ยังไงเออขายไงหรอ
3: ไม่แต่เวลาขายของพี่อันเราอย่ามองว่าเราอะไลฟ์ไม่ได้เราต้องดูด้วยว่าengage ช่องทางเราอ่ะคนที่ติดตามเราคือใครหลังบ้านอ่ะมันต้องเข้าไปดูว่าคือใครแล้วสินค้ามันเป็นอะไรด้วย
2: แต่ก็รู้ว่าบางทีเขาก็ยิงแอดกันหนักอ่ะนึกออกป่ะบางทีคือเขาแล้วแต่ว่าครั้งนั้นเพราะมันมีบางครั้งไปแล้วเขาพูดเลยว่าครั้งนี้สบายสบายนะไม่ค่อยได้ยิงแอด
3: ไม่ได้ใช้แอด
2: ยอดมันก็จะหล่นลงมาเขาบอกว่าวันนี้ทุ่มเต็มที่นะเราก็เห็นยอดมันมาเราก็เลยบอกอ๋อเหรออ๋อมันระบบอ่ะเนาะมันก็ยากจังเลย
3: แต่พอใช้แอดมันก็จะระบบมันก็จะมีอย่างนี้อีกนะสมมุติถ้าวันนั้นทุกคนขึ้นไลฟ์พร้อมกันหมดแล้วยิงแอด พร้อมกันหมดสมมุติสินค้า
2: แ
3: คช
2: แย่งกันใช่มั
3: ้ยแย่งกันแอดเราก็ไม่กิน
2: เพราะฉะนั้นหลังๆบางทีเขาบอกว่าไอ้พวกวันเล็กคู่ทั้งหลายอ่ะมันแย่งกันเยอะไง
3: แต่หนูไม่ค่อยชอบ
2: ไลฟ์วันเลี่ยงกัน
3: หนูชอบไปหลบเลี่ยงวันก่อนหรือวันหลัง
2: ครับผมเอาเถอะก
3: ็
2: ต
3: ้
2: องหาวิธีกันอยู่กันให้ได้นะฮะการละครั้งหนึ่งชีวิตเราอาจจะขึ้นอยู่กับแบบคนทำ PR คนทำการตลาดเก่งๆคนทำอะไรงานต้องดีแต่ปัจจุบันอยู่กับอัลกอริทึมนะ
3: อยู่กับอัลกอริทึ
2: มทำแทบตายมันซ่อนการมองเห็นก็จบ
3: ใช่
2: บางอันคอนเทนต์ของตัวเองนะผมพูดถึงของตัวเองนะสาระไม่มีคุณภาพก็ไม่ดีบางอันแค่ลงแบบ
3: คอนเทนต์ที่รับลิ้นเนี่ยน่ารักสไตล์คนดูเพียบเลย
2: คือนี่ไงพี่บางอันเราบอกโหนี่ตัดตั้งใจตัดต่อมากเลยตั้งใจลงเสียงมากเลยอย่างเงี้ยเฮ้ไม่ไปไหนเลยเว้ยบางอันคือถ่ายแบบไม่ได้คิดอะไรเลยคนดูทีแบบทะลุล้านอะไรเงี้ยพี่ผมมาไงผมหาอะไรไม่เจอเลยบางครั้งผมหาอะไรไม่เจอเลยก็เลยเอาเถอะก็คือ
3: ถ้าใครสายทำคอนเทนต์แล้วขายของก็เน้นทำคอนเทนต์ทีอย่างน้อยๆวันนึงให้ได้3คอนเทนต์
2: จริงเหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: วันละ3คอนเทนต์เลย
3: 3คอนเทนต์ที่หนูไปเรียนมาล่าสุดวันละ3คอนเทนต์คอนเทนต์มีคุณภาพ1คอนเทนต์คอนเทนต์ที่เราแค่คิดว่ารู้สึกอ
2: ย่างเช่นสมมุติว่าพี่อยากจะขายข้าวโอ๊ตแมคกาเรตพี่อยากก็ต้องทำวันละ3คอนเทนต์เหรอ
3: 3คอนเทนต์ให้มีคุณภาพแบบ1คอนเทนต์และอีก2คอนเทนต์ก็อาจจะเป็นเล่าเรื่องอีก1คอนเทนต์ก็อาจจะเป็นแบบเหมือนกินโชว์โดยที่ไม่ต้องพูดอะไร
2: เพราะว่า
3: ขายแบบไม่ขาย
2: อันนี้เล่าสู่กันฟังทั้งหมดที่พูดนี่จริงเป็นสาระทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นประสบการณ์จากพี่อ่านไปทำพี่อ่านไปทำพรีเซนเตอร์ตัวหนึ่งมาแล้วเขาก็ให้สคริปต์มาแล้วเขาก็ถ่ายแบบถ่ายอยู่ครึ่งวันเป็นคลิปนะฮะหลังจากทำทุกอย่างเสร็จแล้ว
3: นี่น่าจะบริษัทคือในเครือพวกเราที่ทำนะ
2: เออแล้วเราก็ย้ายที่มุมซ้ายมุมขวาเปลี่ยนห้องแต่ใช้สคริปต์เนี่ยเอาประโยค2ขึ้นประโยค1เอาประโยค1ขึ้นประโยค2เอาประโยค3ขึ้นก่อนพี่อ่านพูดอะไรก็ได้ให้มันวนอยู่ตรงเนี้ยแล้วเรียงไปเรียงมาเดี๋ยวใส่แจ็คเก็ตติดถอดแจ็คเก็ตแล้วก็เดินวนพี่บอกว่านี่มันไม่มีอะไรใหม่เลยนะ
3: ค่ะ
2: เขาบอกว่าใช่แต่ว่าการสลับไปสลับมาเนี่ยถือว่าใหม่แล้วแล้วก็เดินข้ามไปมุมห้องย้ายเปลี่ยนเดี๋ยวเดินออกไปเอาท์ดอร์พูดเรื่องเดิมออกมาตรงนี้เดี๋ยวเปิดประตูรถลงมาแล้วพูดเรื่องเดิมท
3: ั้
2: งหมดตรงเนี้ยทำไปแบบผมนับไม่ถ้วนเยอะมากเขาบอกว่าใน10กว่าอันเนี้ยต้องมี1อันที่อยู่ดีมันก็โผล่ไม่มีเหตุผลพี่ก็เลยถามเพราะว่าแปลว่ามันโผล่ไม่มีเหตุผลสิเพราะทุกคอนเทนต์มันคือคอนเทนต์เดียวกันนะ
3: แล้วคอนเทนต์ลักษณะอย่างเงี้ยมันจะเป็นคอนเทนต์ที่เขาจะไม่ได้เอาไปยิงแอดในโซเชียลมีเดียที่ทุกคนจะเห็นแต่เขาจะเอาไปยิงเป็นแบบบอร์ดแคสต์เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายที่ซื้อเลยแล้วก็ไปรีมายความซ้ำๆให้กับคนที่ต้องซื้อเลยเห็นไหมมันก็จะการตลาดมันก็จะแตกต่างกันอีกอันนี้หนูว่าน่าจะใช้แบรนด์ในเครือที่พวกเราทำด้วยก
2: ัน ใช่แต่จริงๆโดยธรรมชาติของคนอย่างเราโดยธรรมชาติที่เราเติบโตมาเราจะไม่ทำเรื่องซ้ำเข้าใจไหม
3: เราจะ creative เรื่องใหม่
2: ถูกต้องต่อให้สคริปต์มาซ้ำเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เองเราคิดให้เองแต่ณตอนนี้บางทีพอเปลี่ยนก็ไม่เอา
3: เพราะว่ากลุ่มคนที่ซื้อ
2: ช่วยกรุณาทำให้มันซ้ำแล้วบอกเอ้าทำไมอยากได้อะไรเดิม
3: ๆกลุ่มคนที่ซื้อเขาคือกลุ่มคนในวัยประมาณแบบ40ไปแล้วแล้วกลุ่มคนในวัยลักษณะแบบเนี้ยเขาต้องการการสื่อสารที่ย้ำ
2: ซึ่งบางครั้งมันเลยเกิดความรู้สึกสำหรับพี่อ่านนะฮะคือให้ทำก็ทำได้แหละทำตามสั่งอยู่แล้วแต่บางครั้งเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ challenge 1คือมันไม่ challenge 2เรากลับรู้สึกว่าเราใช้สมองน้อยลง
3: ค่ะ
2: 3คือเรารู้สึกว่าเราประณีตน้อยลง
3: ค่ะ
2: งานคุณภาพน้อยลงart direction ไม่ต้องไม่สำคัญ
3: ค่ะ
2: จัดแสงไม่มีอะไรสำคัญเลยซึ่งผมรู้สึกว่าโลกแห่งความประณีตและความละเมียดความสวยงามของศิลปะในแบบเดิมๆอ่ะมันหายไปหมดเลยหรือมีบอกด้วยซ้ำว่าอย่าถ่ายสวยมากนะอย่างเงี้ย
3: คนดูไม่ชอบคนดูชอบเร็วๆก็เหมือนอย่างที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไงพี่อ่านว่ารายการทีวีที่เป็นรายการสัมภาษณ์ที่สมัยก่อนแบบโอ๊ยเราจะตื่นเต้นมากที่เราได้ไปสัมภาษณ์รายการนี้จัดแสงสวยๆกล้องหลายๆตัวไฟแบบจัดกันอลังมันกลายเป็นเดี๋ยวนี้ทุกคนดูแค่เรามีไมค์2ตัวแล้วก็กล้อง1ตัวถ่าย
2: เดี๋ยวนี้แม้แต่โปรดักชั่นรายการทีวีก็ดูเหมือนทำเป็น
3: เรีย
2: กว
3: ่
2: าอะไรอ่ะเป็นพอดแคสต์กันหมดอ่ะ
3: ใช
2: ่เอาเถอะ
3: ก็ไม่เป็นไรไม่ว่าอย่างไร
2: เราก็ต้อง
3: ปรับตัวตามโลกที่เล่าให้ฟังเพราะว่าบางทีคุณผู้ฟังอาจจะมองว่าพวกเราสองคนเนาะเป็นดารานักแสดงพิธีกรอาจจะแบบเอ้ยสบายนี่จริงๆพวกเราก็ไม่ได้สบายหรอก
2: ไม่มีใครสบาย
3: ต่อสู้เหมือนกันทุกวันเลยค่ะ
2: ใช่ครับผมรวมถึงวันจันทร์ใหม่ของเราด้วยเช่นกัน
3: เป็นวันที่ง่วงนอนมากเลย
2: คุณหนิงเพิ่งเสร็จงานตีสามนะฮะ
3: ตีสาม
2: อ่ะสบายไหมล่ะตีสามแล้วนางก็มานั่งตาลอยอยู่ตรงนี้นะครับก็เอาเถอะแล้วก็เมื่อกี้หมิงบอกว่าไม่เคยเห็นพี่อันบ่นง่วงเลยผมเพิ่งบ่นง่วงง่วงง่วงผมปิดไมค์แล้วผมก็พูดง่วงโวยง่วงโวย
3: ไม่เคยเห็นพี่อันบ่นเลยจริงๆตั้งแต่ทำงานพี่อันมา3ปีคุณฟังง่วงไหมคะวันนี้อยู่เป็นเพื่อนพวกเราก่อนนะคะเขียนก็มาคุยกับเราเยอะๆก็ได้นะคะ
2: ครับผมง่วงเพราะเมื่อคืนผมต่อเลโก้กับลูก
3: นี่ไงคุณพ่อที่ดี
2: ไม่ผมต่อเลโก้เสร็จแล้วเขาก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าน้องพ่ออายุ8ขวบแต่เขาต่อเลโก้ของคนอายุ18
3: โอ้ยชิ้นมันจะเล็กมาก
2: ผมก็บอกว่าถ้าอยากทำก็ทำต่อไปช้าๆแล้วกันแล้วเขาก็บอกว่านี่คือเมื่อวันเดดดี้มาเร็วนี่คือชิ้นสุดท้ายที่น้องพ่อจะต่อแล้วมันจะเสร็จสมบูรณ์ 100%
3: แล้วก็อยากให้เราเห
2: ็
3: น
2: ใช่เราก็เลยอยู่ปรากฏมันไม่เสร็จพอมันต่อแล้วมันใช้ไม่ได้
3: แล้วเกิดอะไรขึ้นพี
2: ่แต่เขาหมดแรงแล้วเขาง่วงมากผมรู้เลยเขาง่วงมากผมก็เลยเข้าไปนอนแต่มันเขาบอกทำไมมันใช้ไม่ได้ก็เป็นหน้าที่เราต้องทำให้มันใช้ได้มันเป็นแมชชีนิกข้างในมันเป็นกลไกทั้งหมดผมเลยต้องเหมือนลื้อแล้วเริ่มใหม่ให้เขาแล้วมันกี่พันชิ้นก็ไม่รู้หนิงแล้วด้วยนิสัยเมื่อข้าพเจ้าลงนั่งแล้วไม่เสร็จไม่ได้
3: แล้วกี่โมงพี่หันเมื่อคืน
2: ก็ดึกอะก็ดึกแต่ยังน้อยเสร็จสมบูรณ์ 100%
3: เช้าน้องพอเห็นยัง
2: ยังผมวางไว้เหมือนกับดิสเพลย์อยู่ในโชว์รูมเขาตื่นมาเขาจะต้องแบบ
3: แดดดี้
2: เสร็จแล้วแต่ว่ารูปร่างมันเสร็จตั้งเขาต่อรูปร่างเสร็จแต่เขาต่อแมคานิกบางตัวดันไม่สุดเข้าใจป่ะ
3: มันก็ต้องเลาะหน่อย
2: แต่เมื่อวานทำหน้าที่เหมือนช่างอะผิดทำทุกอย่างย้อนกลับแล้วจับผิด
3: หยอดกาวเอาไว้หรือเปล่าเดี๋ยวไม่ใช่
2: ไม่พี่ยังอยากให้มันมีความเป็นเลโก้อยู่หัวใจของความเลโก้คือ reassemble
3: หนูต้องแอบหยอดกาวไว้บ้างเพราะเวลามันล้มลงมาพี่หน้าทีหนึ่งโอ้ยอยากจะร้องไห้
2: ครับผมอ่ะ มาเนี่ยฮะก็เริ่มต้นกันนะครับเขาก็สรุปยอดกันมาเรื่อยๆนะครับ ก็จริงๆผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อเขาสรุปมาก็เอาว่ากันไปเถอะ 1.42 แสนคนประเดิม ใช้ไทยช่วยไทย plus เดือนแรกแล้วแล้วก็ตอนนี้ 1.4 แสน2คนเนี่ยใช้เต็มวงเงินไปแล้ว 1,000 บาทสำหรับเดือนนี้เอาว่ากันไปนะครับณตอนนี้มีประชาชน 1.4 แสน2คนเนี่ยเต็มนะฮ
3: ะ
2: แต่คนเริ่มใช้ไปแล้ว21ล้านคน 200,000 กว่านะครับก็หนิงใช้ยัง
3: หนิงเข้าร่วมไม่สำเร็จค่ะ
2: จริงเหรอ
3: 2รอบแล้วค่ะไม่เขาบอกว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ให้ใช้
2: อ๋อเหรอพี่ขอขิงดีกว่าพี่สำเร็จแล้วล่ะแต่พี่ไม่ได้ใช้เลยพี่ยังไม่เติมเงินเลยพี่ยังไม่ได้เติมเงินแต่เดี๋ยวจะเริ่มละเดี๋ยวจะเริ่มละนะครับก็
3: ทำไมพี่ทำได้อ่ะ
2: ไม่รู้แต่พี่ก็ทำสองครั้ง
3: ครั้งแรกพี่ได้ปะ
2: ครั้งแรก
3: ครั้งแรกหมายถึงครั้งที่แล้ว
2: หนูครั้งที่แล้วพี่ไม่ได้ทำ
3: แต่พี่ทำครั้งนี
2: ้ครับพี่ทำครั้งนี้ครั้งแรก
3: ครั้งที่แล้วหนูก็ทำสองรอบไม่สำเร็จครั้งนี้หนูก็สองรอบไม่สำเร็จ
2: รู้สึกว่า 4,000 ก็เอาแล้วเว้ยตอนนี
3: ้หนูอยากได้นะเพราะหนูเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะ
2: ถูกต้องครับเซลก็ด้วยไม่มีเหตุผลที่เราจะไม่ใช้ฮะ
3: ก็เขาทำให้
2: เมื่อเขาเซ็ตงบมาแล้วแล้วกู้ก็กู้มาแล้วใช้กันเถอะแต่ก็ใช้กันแบบให้ช่วยมันเป็นตัวคูณเยอะๆอ่ะผมคิดว่ามันก็ไปเป็นประโยชน
3: ์มันเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนเขาเรียกว่าจะใช้คำพูดว่าอะไร
2: ก็คุณโยนเงินลงไปในระบบอ่ะมันก็ควรที่จะต้องมีมันก็ควรที่จะต้องขับเคลื่อนแหละแต่ก็หวังคือการลงทุนที่คุ้มค่าก็คือผลตอบแทนสูงกว่าเงินที่ลงทุนลงไปถ้าเขากู้มา 200,000 ก็ขอให้มันเจเนเรตอะไรได้มากกว่า 200,000 ทั้งต้นและดอกเข้าใจไหมให้สามารถไปคืนแล้วกำไรอ่ะ
3: สาธุ
2: มันก็แค่นั้นเอง
3: เขาก็จะได้เอาไปทำโครงการอื่นได้อีกนะ
2: ครับแต่ผมว่าก็ไม่ควรแบบว่าอ๋อ success มากเลยไปกู้เพิ่มมาทำต่ออีกดีกว่าผมว่าแบบ
3: แต่จริงๆอันนี้เดี๋ยวเราพูดอย่างนี้นะพี่อันคนที่เขาได้เขาก็หาว่าเราแรงน้ำใจไม่อยากจะช่วยอะไรเงี้ย
2: หมายถึงอะไร
3: หมายถึงว่าพอเราพูดว่าโครงการ
2: ไหนที่คนที่เขาใช้อยู่
3: ที่เขาใช้อยู่เขาก็จะหาว่าแบบเราแรงน้ำใจเปล่าทำไมถึงไม่อยากจะ
2: มันไม่เกี่ยวกับแรงน้ำใจนะ
3: มันไม่ใช่หรอกแต่จริงๆต้องคิดว่าโครงการอย่างเงี้ยมันเป็นการเขาเรียกว่าระยะสั้น
2: มัน
3: คว
2: รจะต้องคิดอะไร
3: ที
2: ่มัน
3: เป็นโครงการระยะยาวแล้วต่อยอดที่มันเป็นระยะยาวจริงๆเพราะตอนนี้พูดตรงๆประเทศไทยมีแต่โครงการระยะสั้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นจริงๆ
2: เห็นด้วยครับ
3: ค่ะ
2: ประมาณนั้นนะฮะอ่ะตอนนี้มีก็มีไปก่อนแล้วกันก็มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคงไม่ต้องบ่นแล้วว่าครับมีทำไมไม่เห็นด้วยผมคิดว่าไม่ใช่แล้วก็คงจะเหมือนกับโครงการ AI 1,600 บาทอะณตอนนี้มันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องบอกว่าควรหรือไม่ควรผมว่าเล
3: ือ
2: กเถอะต่อให้ไม่ควรเขาก็จะทำอะก็เขาจะทำอะ
3: แต่อันนั้นบอกเลย
2: แล้วเขาก็ออกมาอธิบายผมก็ไม่เห็นด้วยผมพูดตรงๆเลยผมไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเขาให้ผมก็จะเอาซึ่งผมคิดว่าผมต้องเป็นทาร์เก็ตแน่ๆเลย
3: ใช่แต่ถ้าเขาให้อันนี้นะหนิงว่าหนิงทาร์เก็ตแล้วหนิงต้องได้เพราะเราใช้อยู่
2: ซึ่งขนาดเป็นทาร์เก็ตผมยังไม่เห็นด้วยเลยหนิงขนาดเป็นทาร์เก็ตผมยังไม่รู้สึกว่าผมสมควรจะได้สิ่งนี้เลยเพราะผมคิดว่าผมใช้ไม่คุ้ม
3: เรายังรู้สึกว่าโครงการเนี้ยช่วยไทย
2: คนไทยนี่แฟกต์นะฮะสิ่งที่อย่างกำลังพูดคือแฟกต์นะฮะคนไทยมากกว่า 90% ที่ใช้ AI อยู่ในตอนนี
3: ้ค่ะ
2: ใช้ในการคุยเล่น
3: ถูก
2: นี่คือเรื่องจริงนะครับผมไม่ได้พูดโดยที่แบบหรือเปล่านะฮะนี่คือ on fact จากข้อมูลแท้ๆมากกว่า 90% คือสวัสดีเหนื่อยจังเลยทำอะไรอยู่กับดูดวงเนี่ยนี่คือสิ่งที่คนไทยใช้ AI ทำแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้น
3: แต่แจฟบอกว่ามันดูดวงแม่นนะ
2: นั่นไงฉันเจอแล้วอีกหนึ่งฉันเจอแล้วอีกหนึ่งคือคุณกำลังจะยื่นอาวุธให้กับคนที่รบไม่เป็นแต่คุณบอกว่าเราจะไปต้องออกไปรบในโลกวันนี้ที่ทุกคนใช้ AI แต่คนไทยส่วนใหญ่ที่คุณให้สิทธิ์ต้อง5ล้านยังรบไม่เป็นผมไม่ได้บอกว่ามันไม่สำคัญแต่ผมคิดว่ามันจัดลำดับความสำคัญผิดที
3: ่ในส่วนของหนิงเองนะอันนี้ส่วนตัวนะผิดถูกไม่ทราบนะไอโครงการที่บอกว่าไอแจก AI เนี่ยเรายังมีความรู้สึกว่าทำไมมันไม่แจกเป็นโครงการเรียนที่ให้คนอยากใช้จริงๆแล้วไปเรียนฟรี
2: ซึ่งจริงๆแล้ว AI ส่วนใหญ่เขามีให้เรียนฟรีอยู
3: ่
2: ครับผมอ่ะล่าสุดเมื่อวันศุกร์นะครับคุณชัยชนกชิดชอบออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเมื่อวันที่28พฤษภาคมอธิบายเรื่องของ TH AI Passport ในสภาในสภานะฮะผมใส่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับลองฟังนะจะหาว่าผมอคติหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะผมคิดว่าผมมีอคติจริงๆนะครับแต่ผมยอมรับว่าผมมีไงแต่ตอนผมพยายามดึงอคติแล้วผมอ่านเรื่องนี้ตั้งหลายรอบคุณฟังสิ่งที่ผมพูดนะฮ
3: ะ
2: น
3: ี่
2: คือสิ่งที่รัฐมนตรีกระทรวงดีอธิบายว่าผมไม่คิดว่าผมจะต้องมาอธิบายอย่างแรกเริ่มต้นก็ผิดแล้วทัศนคติเขาก็ผิดทำไมคุณถึงคิดว่าคุณไม่ต้องอธิบายคุณต้องอธิบายทุกเรื่องครับผมไม่คิดว่าผมจะต้องมาอธิบาย productivity ของประเทศให้คน adopt คนที่เขาไม่สามารถที่จะ afford ได
3: ้
2: นี่คือ gap company policy ของทุกๆองค์กรมัน against company policy ยกเว้นเป็น monopoly 1 subscription based 2 token based collaboration มี partnership endorsed ที่มีเรา endorse มันจะ position ของประเทศไทยโดยรวมประมาณนี้เนี่ยน่าจะเข้าใจแล้วนะครับในความจำเป็นทำไมต้องทำไม่นึกจริงๆว่าต้องมาอธิบายผมพูดตรงๆนะผมไม่รู้เรื่องเลยสักประโยคพี่หนิงพี่ไม่รู้เรื่องเลย
3: มันก็ต้องอธิบายสิว่าจริงๆแล้วคำ
2: ไม่ตรงที่เขาพูดว่ายกเว้นเป็นโมโนโพลีพี่ก็ไม่เข้าใจว่าอะไรคือเป็นโมโนโพลีแล้ว subscription based token based collaboration partnership endorse มีเรา endorse มันจะ position เขาพูดอะไร
3: คือสิ่งที่เขาอธิบายเนี่ยนะถ้าสมมติในสื่ออื่นๆอย่างสแตนดาร์ดเนี่ยเขาจะพูดว่าเขายืนยันว่าโครงการเนี่ยมีเป้าหมายคนไทย5ล้านคนเข้าถึง AI และได้พัฒนาทักษะของดิจิทัลไม่ใช่เป็น AI แจกฟรีเนี่ยตอบแค่เนี้ยแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าเอาแล้วสรุปมันคืออะไร
2: ซึ่งผมขอบอกย้ำอีกครั้งนึงพี่อ่านคิดว่าวันศุกร์พี่พูดไปแล้วนะผมไม่ได้มีปัญหาอ๋อไม่ใช่พี่พูดในรายการอื่นพี่พูดในวาระแห่งชาติของไทยรัฐทีวีผมบอกเลยว่าผมไม่ได้มีปัญหากับคุณชัยชนกชิดชอบเพราะผมไม่รู้จักเขาแต่ผมมีปัญหากับรัฐมนตรีที่พูดแบบนี
3: ้
2: ไม่ว่าคนคนนั้นจะชื่อและนามสกุลอะไรผมไม่เข้าใจซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่ผมคนเดียวเพราะมีเนี่ยล่าสุดนะฮะทางมติชนก็มีเขียนออกมาบอกว่าปัญหาของโครงการ AI เนี้ยคือรัฐมนตรียิ่งพูดคนยิ่งเชื่อว่ารัฐมนตรีไม่รู้เรื่อง AI คำตอบรัฐมนตรีตรงกับสำนวนฝรั่งที่ว่า buzzword bingo หรือการสร้างภาพว่าอันนี้มันก็เหมือนว่านี่หน่อยในขออภัยนะเหม
3: ือ
2: นการสร้างภาพว่าฉลาดโดยยัดคำฮิตใหม่ๆลงใส่ลงไปเยอะๆในประโยคที่พูดแต่ไม่มีความหมายในเชิงปฏิบัติการเลยแย่กว่านั้นคือคำพูดทั้งหมดไม่มีความหมายอะไรคิดต่างกันได้แต่สรุปเมื่อมันมาแล้วณตอนนี้สิ่งเดียวที่เราต้องช่วยกันแล้วติดตามดูต่อคือทำยังไงจะให้5ล้านสิทธิ์อยู่ในมือของคนที่ควรได้ที่สุดแล้วเกิดประโยชน์ที่สุดโอเค
3: คือถ้าสรุปง่ายๆตอนนี้นะกลุ่มคนที่ค้านเนี่ย เขาค้านเพราะงบประมาณอ่ะมันแพงไปแล้ว AI อ่ะมันยังไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้งบประมาณถึง 1,620 ล้านบาทตอนนี้คืออยากได้เห็นในเรื่องรายละเอียดต้นทุนการคัดเลือกคนที่จะประมูลได้ผลที่มันวัดได้ชัดเจนอันเนี้ยสิ่งที่หลายๆคนเขาอยากเห็นแต่กลุ่มแล้วหลายๆกลุ่มก็จะรู้สึกว่าการเนี้ยอธิบายไม่มีความชัดเจนอย่างที่พี่อันบอกอะจะวัดจาก AI จะสมัครยังไงแล้วคนที่จะได้ไปเอาตัวชี้วัดอะไรที่มันจะได้ไปใน5ล้านสิทธิ์นี
2: ้
3: แล้วก็แต่คนที่เห็นด้วยเขาก็มีนะเขาก็บอกว่าถ้าเราไม่เร่งลงทุนตรงนี้เนี่ยคนไทยอาจเสียเปรียบเพื่อนบ้านเพราะว่าเพื่อนบ้านอย่างต่างชาติเนี่ยเขาใช้ AI จริงๆในการทำงานอะนำหน้าเราไปอะ20กว่าเปอร์เซ็นต์ละ
2: คำถามคือสมมติว่าวันนี้อยู่ในมือของพวกเราแล้วเราทำอะไรกับมันฮะอ่ะผมเว้นที่ว่างไว้ทุกคนคิด
3: ดูดวง
2: ผมไม่รู้อ่ะนี่อ่านพูดไม่อายแต่ผมยังไม่รู้ผมจะไปทำอะไรเลย
3: คือคนส่วนใหญ่ตอนนี้เท่าที่หนิงเห็นนะ
2: สิ่งที่เราใช้โดยทั่วไปเราใช้แบบเบสิก
3: เขาใช้เหมือนใช้ Google อ่ะพี่คนทั่วไปตอนนี้ใช้เหมือนใช้ Google ก็คือตั้งคำถามไปเลย
2: ซึ่งมันยังไม่ต้องจ่ายพรีเมียมไงมันยังไม่ต้องจ่ายโทเค็นไง
3: แต่ถ้าจ่ายโทเค็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแบบพวกเราใช้เวลาเจเนเรตแบบว่างาน creative หรือวิเคราะห
2: ์ที่มันเป็นอีกขั้นหนึ่งซึ่งถามว่าดีไหมดีแต่ใช้เป็นนะยัง
3: มันต้องไปเรียนก่อนตรงนี้ต้องไปเรียนก่อนเรียนการป้อนพร้อมก่อน
2: เหมือนมีคนซื้อรถมาให้คนขับรถไม่เป็นอ่ะเข้าใจป่ะถามว่ารถไม่ดีเหรอรถดีแต่ขับไม่เป็นไม่รู้ขับไปไหนอ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็อ้าวนี่ไงรถไงจะได้เอาไปใช้ไงรถมันดีมากเลยนะแต่คนที่มันไม่จำเป็นน่ะมันก็เอาไปขับเล่นไงมันไม่ได้ไปทำให้มันเกิดประโยชน์ That's the point นั่นคือประเด็น
3: ตอนเนี้ยนะเอาจริงนะถ้าสมมติว่าแก้ได้เอางบไปช่วยเหลือเด็กที่เขาด้อยโอกาสให้ได้การศึกษาเยอะๆก่อน
2: ใช่ใช่แล้วผมเข้าใจในลอจิกนะที่คุณผู้ฟังเขาบอกมาบอกว่าแต่งบมันนิดเดียวเองนะเข้าใจ 1,600 ล้านแต่ 1,600 ล้านนิดเดียวแต่ก็ไม่น้อยนะในอีกด้านนึงก็เหมือนกับที่เราบอกว่าประกันสังคมจะทำปฏิทินเนี่ย10บาทเองไง10บาทเองทำไมจะต้องเดือดร้อนกันมากมาย10บาทเองบาทหนึ่งก็ได้บาทหนึ่งก็จะออกมาพูดเหมือนเดิมถ้าไม่ฉลาดและไม่จำเป็นถ้างั้นก็ลดภาษีฉันบาทหนึ่งก็ได้
3: ใช่มีแต่จะเพิ่มภาษี
2: อ่ะมา
3: ค่ะ
2: ค่ะครับผม
3: ไปไหนต่อดีคะคุณผู้ฟังอยากให้เราไปไหนกันต่อดีคะ
2: ไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วไปตรงนี้ไหมไอ้ที่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่จริงจนถึงตอนนี้เขาก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะฮะเรื่องของสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับที่บอกว่าแบบกับลูกกตัญญูที่เอาคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนนะจริงๆเรื่องนี้ก็ผมไม่รู้มันจะจบลงตรงที่ไหนนะฮะ
3: เห็นด้วยกับเรื่องนี
2: ้ไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว
3: ผมว่า
2: ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะผมว่ามีแต่คนออกกฎนั่นแหละที่ยังยืนยันอยู่ว่าเลือกคิดมาแล้วนะฮะจุดประสงค์ของการทั้งหมดจริงๆก็คือจะพยายามทำยังไงให้เรามั่นใจว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในมือของคนที่ควรได้รับถ้าเราพูดกันแบบภาษาดีๆนะฮ
3: ะ
2: ก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ควรอยู่ในมือของคนที่ควรได้รับจริงๆเนื่องจากเรามีทรัพยากรจำกัดหรือถ้าพูดให้ชัดคือเรามีกระสุนน้อยเพราะฉะนั้นทุกนัดที่เรายิงควรโดนสิ่งที่เราตั้งใจให้มันโดนแต่ว่าที่ผ่านมาเราจึงพยายามสร้างแบบฟอร์มกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อที่

0: ที่การคัดกรองต่างๆระบบซิสเต็มตรงนี้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ประเอิญหนึ่งในเกณฑ์ที่เขาใช้เราน่าจะทราบไปแล้วก็คือลูกคนใดที่เอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีพ่อแม่จะอัตโนมัติตัวพ่อแม่จะไม่ได้เข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะถือว่ามีลูกเลี้ยงดูแล้วทั้งๆที่หักภาษีได้อยู่ในวงเงินนะฮะไม่ได้หักภาษีได้ 30,000 นะหักภาษีได้เป็นยอดลบออกไปจากรายได้หลักเนี่ย
1: แต่ตัวพ่อแม่เองต้องเป็นคนไปแจ้งนะคะแต่แล้วสุดท้ายจะมีพ่อแม่ที่ไหนไปแจ้งเอาคำถาม
0: แต่ทันทีที่ลูกใช้สิทธิ์พ่อแม่หลุดเลยนะหนิง
1: ทันที
0: พ่อแม่เด้งเลยผมมั่นใจนะว่าจะมีพ่อแม่ลูกทะเลาะกันจากเกณฑ์นี้เยอะ อาจจะมีพ่อแม่ที่ไม่รู้ว่าลูก
1: เอา
0: ชื่อไปใช้และอาจจะมีพ่อแม่ที่ลูกเอาไปใช้แล้วไม่ได้เลี้ยงดูจริง
1: เออแต่อย่างนี้หนูก็เข้าเกณฑ์สิหนูเลี้ยงดูจริงหนูก็เอาชื่อของเขาไปใช้ได้
0: ไม่เพราะว่าในเกณฑ์อื่นคือหนูมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี
1: เออใช่เห็นมาหนูไม่เข้าอะไรสักอย่าง
0: เพราะฉะนั้นมันมีเกณฑ์หลายๆอื่นสมมติว่าคุณเฮ้ยผ่านหมดเลยรายได้ก็น้อยไม่ถึง 100,000 บาทต่อปีก็ไม่ถึง 100,000 บาทต่อปีแต่ปรากฏว่าแล้วสมมติว่าก่อนหน้านี้เราได้สวัสดิการแห่งรัฐอยู่ลูกเอาฉันไปหักลดหย่อนภาษีปึ้งฉันหลุดเลยนะแล้วคำถามก็ไม่ใช่คำถามวิธีการแก้นะตอนนี้ก็คือเราสามารถไปอุทธรณ์ได้หมายถึงตัวพ่อตัวแม่ก็ไปอุทธรณ์ได้แต่ตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีข่าวแล้วว่าพ่อแม่ลูกผมไม่อยากใช้คำว่าทะเลาะกันแต่เริ่มเถียงกันอะไม่ใช่พ่อแม่ลูกคุยกันด้วยดีทุกครอบครัวนะโดยเฉพาะเรื่องเงินก็จะมีลูกที่เหนื่อยที่พ่อแม่แบบรู้สึกว่าไม่ได้พยายามมากพอในการดูแลตัวเองแล้วขอเงินลูกไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเอาไปกินเหล้าไปซื้อหวยแต่ทำไมมาขอหนูไม่จบไม่สิ้นหรือไปก่อนนี่ก่อนสินเราเห็นกันอยู่เยอะแย
1: ะ
0: นะครับในขณะเดียวกันก็อาจจะมีพ่อแม่ที่ก็รู้สึกจริงว่าทำไมลูกไม่ตั้งใจดูแลเลยหร
1: ือ
0: เออก็ลูกที่เอาไปกินเหล้าแต่เอาไปทำอะไรต่อมีอะไรทำได้ทำไมให้พ่อแม่มันจะกลับไปสู่เรื่องพวกนี้อีกอ่ะมันคือคนเราทะเลาะกันง่ายมากเวลาไม่มีเงิน
1: จริงพี่แล้วเวลาเราไม่มีเงินหรือเงินในกระเป๋าเราน้อยลงนะเราจะแอบมีความหงุดหงิดหรือว่ากังวลอะไรเบาๆแต่ว่าถึงเวลาก็บอกว่าเมาฉันไม่ได้เป็นอะไรหรอกคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
0: ใช่ซึ่งถ้าหากว่าเกณฑ์มันคือ100,000ทำไมมันถึงตัดกันที่ลูกแค่เอาไปลดหย่อนภาษี 30,000 ล่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในเมื่อยังไม่ได้การรับการพิสูจน์เลยว่าแล้วพ่อแม่ตรงนั้นรวมกันน่ะ
1: เท่าไหร
0: ่มีอีกคนละ 70,000 มั้ยเข้าใจป่ะหรือมีอีกคนละ 85,000 หรือเปล่าพอลูกแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าลูกที่เอาไปหักรถเนี่ยให้คนละ 15,000 จริงๆหรือเอาไปให้แม่หมดแล้วแม่ไม่ให้พ่อหรือเอาไปให้พ่อหมดแล้วพ่อไม่ให้แม่มันโอ้โห
1: มันคือมันไม่มีความชัดเจนออกมาเลยอ่ะ
0: ครับผมนะฮะแต่ว่าณตอนนี้เขาก็ยังยืนยันตรงนี้อยู่นะครับมีเขาบอกเขายกเลิกแล้วเอาจริงเหรอ
1: ยกเลิกแล้วเหรอข่าวเช้านี้เลยเหรอคะ
2: แถลงวันนี
0: ้เอาแถลงวันนี้เลย
1: เอาแถลงวันนี้อ่ะก็จบไป
0: ก็ดีแล้วก็ดีแล้ว
1: เพราะจริงๆอันนี้
0: ตั้งแต่วันศุกร์ผมทำรายการเรื่องนี้ผมก็พูดว่าม
1: ันไม่
0: อย่าพยายามเลยผมพูดจริงๆว่าอย่าพยายามเลยฟังเสียงประชาชนเถอะแล้วจริงๆผิดก็ผิดถ้าคิดไม่รอบคอบก็ขอโทษแล้วเอาใหม่ผมว่าเราเดินหน้ากันไม่มีอะไรยากนะเราก็แค่ฟังกันอ่ะโอเคจบเน
1: า
0: ะ
1: ข่าวเมื่อเช้านี้ยกเลิกเรื่องเอาภาษีมาใช้คัดกรองแล้วครับโอเค
0: อ่ะไปโทษทีนะจ๊ะเปิดหน้าอีกทีได้ไหมมีอะไรอีกไหมหน้าข่าวจ้ะโอเคนายกตกลงเป็นนายกอนุทินสั่งยกเลิกนะฮะ
1: ทนเสียงวิจารณ์ไม่ไหวสั่งยกเลิกลดหย่อนภาษีอุปการะพ่อแม่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมนำเข้าที่ประชุมและแถลงความคืบหน้าในวันที่8มิยอก็คือวันนี้แหละก่อนที่ท่านจะเดินทางไปเวียดนามเดี๋ยวท่านคงจะมีการออกมาแถลงข่าวก่อนท่านเดินทาง
0: เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าแถลงจะมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างหรือเปล่านะครับแต่ในเบื้องต้นนะตอนนี้คุณเอกนิติรับนโยบายจากนายกไปทบทวนรายละเอียดแล้วจะแถลงความคืบหน้าโอเคจ้ะประมาณนี้
1: ก็เ
0: ป
1: ็
0: นอย่างน้อยก็ฟังกันก็ดีผมว่าเขาลดแรงเสียดทานลงบ้างผมว่าตอนนี้ก็มีแรงเสียดทานเยอะอยู่พอสมควรโดยไม่จำเป็นด้วยผมว่ามีแรงเสียดทานที่เกิดข
1: ึ้
0: น
1: วันนี้อ่านข่าวมาทั้งหมดที่ทางโปรดิวเซอร์เขาเตรียมข่าวมาให้29ข่าวหนูชอบข่าวที่2มากที่สุดเลยพี่อัน
0: ตายละเรื่องอะไรเหรออ
1: ๋อประธานกกต.เกาหลีใต้ลาออกปมเรื่องบัตรคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่นไม่เพียงพอหนูรู้สึกว่ามันคือความรับผิดชอบอ
0: ่ะแต่จริงๆเขาพิมพ์เกินนะฮะ
1: ใช่
0: เขาพิมพ์บัตรเลือกตั้งมาเกินแต่ถึงเวลาแจกจ่ายไป
1: เราก็มันไม่พอ
0: เกิดปัญหา
1: แต่ก็ไม่ได้มีบอกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่หรือว่าอะไรแต่พอมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ย

0: ในเรื่องของการขัดแคนบัตรเลือกตั้งคือเขาจะมีหน่วยเลือกตั้งที่เกาหลีเนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสภาสมาชิกท้องถิ่นเขาจะเลือกตั้งกัน 14,300 แห่ง
1: ครับ
0: จำนวนเลือกตั้ง50แห่งเนี่ยแหละก็มีปัญหากันเรื่องแบบว่าอุปกรณ์ล่าช้าแล้วก็มีหน่วยเลือกตั้งที่ขาดแคลนบัตรลงคะแนนเสียงสุดท้ายเขาบอกว่าเขาไม่มีข้อแก้ตัวใดๆกับการเกิดเรื่องนี้แล้วก็ขอประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นการละเมิดสิทธิอันมีค่าของประชาชนในการไปเลือกตั้ง
1: ครับ
0: หนูชอบมากนะพี่ข่าวนี้
1: จริงๆเกาหลีใต้มีสิ่งนี้อยู่สูงมากนะคือ
0: มี responsibility
1: ใช่เมื่อผิดยอมรับแล้วเขาลาออก
0: ใช
1: ่อยู่สูงมากนะ
0: ทำไมของเราไม่มีใครลาออกเลยสักคนเลย
1: ก็เขาบอกว่าเขาไม่ผิดเนี่ยนะฮะ
0: แล้วเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ออกมาแถลงข่าวเลยด้วยเนาะเดี๋ยวนี้เขาออกเป็นจดหมายออกมา
1: ก็จนถึงตอนนี้เรื่องไอ้ QR code กับ barcode น่ะ
0: แล้วก็ที่เรื่อง
1: ก็ยังไม่สรุปเลย
0: ก็ยังไม่สรุป
1: คำความคืบหน้าสุดท้ายคือรอผู้เชี่ยวชาญผมบอกหูรอนานเน
0: า
1: ะ
0: แต่เมื่อมันเกิดความผิดพลาดคนเราอ่ะถ้าอยู่ในตำแหน่งสูงๆแบบเนี้ยรับผิดชอบแบบเนี้ยปรบมือให้เลยอ่ะ
1: เขาไม่คิดว่าเขาผิดพลาดและเราก็ยังไม่สามารถชี้ไปว่าเขาผิดพลาด
0: แต่มันเกิดปัญหาไงพี่นี่แค่เขาเกิดปัญหาเขาก็รับผิดชอบแล้ว
1: ก็เขาบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหามันเป็นเรื่องปกติรอผู้เชี่ยวชาญมาชี
0: ้ผู้เชี่ยวชาญคือใคร
1: ผมไม่รู้แล้วรอทำไมอ่ะจริงๆผมไม่ต้องเป็นกกต.หรอกถ้าเป็นพี่อ่านจะเอาพี่อ่านว่าพรุ่งนี้พี่ก็ได้ละ
0: ใช่
1: ไม่ใช่แค่พี่มั้งถ้าเป็นปณิตาใจร้อนกับพี่คืนนี้หนิงทำเลยอ่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมนี่กี่เดือนแล้ว
0: ฝากท่านแสวงบุญมีติดตามเรื่องด้วยแล้วกันนะคะ
1: อีกอันที่น่าสงสัยมากกว่าคือเห็นข่าวใช่ไหมฮะท่านแสวงบุญมีเพิ่งเราเพิ่งทราบกันว่าไม่ผ่านประเมินนะจริงๆแล้วอะประเมินเนี่ยต้องได้ 60%
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่ามีการประเมินกันซึ่งผมจำไม่ได้นะวิธีการประเมินอะไรยังไงแต่คุณแสวงบุญมีไม่ผ่านประเมินคือได้ประเมินแล้วไม่ถึง 60% และที่ไม่ผ่านประเมินคือประเมินของปี68มันจึงเกิดคำถามขึ้นอ่ะผมถามไว้เล่นๆเฉยๆก็แล้วกันนะ
0: เอาแล้ว
1: ใน
0: ปี69ได้ทำต่อ
1: นี่ไงคำถามนี้เลยว่าแล้วคนที่ไม่ผ่านประเมินปี68ทำไมได้รับสิทธิ์ในการมาจัดการเลือกตั้งในปี69มันจะมีผลทำให้การเลือกตั้งของปี69 valid อยู่ไหมที่จัดตั้งโดยคนที่ไม่ผ่านประเมินแล้ว
0: ก็นั่นน่ะสิ
1: หรือไม่ผ่านประเมินก็ไม่ผ่านประเมินไม่มีผลทางกฎหมายถ้างั้นอย่าประเมิน
0: ประเมินทำไมอ
1: ่
0: ะหมดเวลาแล้วค่ะ
1: เป็นคำถามนะจ๊ะเป็นคำถาม
0: เอาไว้
1: ครับ
0: ไหนล่ะโอเคคุณลูกค้าที่น่ารักของเราที่ทำให้เรายังได้มานั่งอ่านข่าวกันอยู่ทุกวันนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: อิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาแลตค่ะแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ
2: Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร 17 1836ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
5: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุ
6: ดไปเข้าศูนย์กัน
7: 0
6: 0% กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: ให้ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบา
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: รียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Factoring Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารเมนู Factoring Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
3: สนุกมากคุณผู้ฟังหลังจากปิดไมค์ใครเครียดเบา
4: ๆหลังไมค์เป็นเรื่องศัลยกรรมล้วนๆ
3: เป็นเรื่องศัลยกรรมล้วน
4: ๆศัลยกรรมทำหน้าล้วนๆอ่ะมา
3: ค
4: ุยกันต่อนะครับเห็นก็เห็นว่าก็เป็นเรื่องที่ก็น่าสนใจดีนะฮะรัฐบาลจัดซื้อเรื่องฮอร์โมนข้ามเพศเข้าสู่สิทธิ์บัตรทองแล้วนะครับแล้วเริ่มให้บริการกันก็คือในเดือนนี้เลยนะครับในมิถุนายนนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นความแอดวานซ์อันนึงซึ่งก็
3: อันนี้เห็นด้วยนะ
4: เห็นด้วยนะครับครอบคลุมทั้งยาฮอร์โมนการตรวจแลบการดูแล transgender ให้มีสุขภาพดีแบบองค์รวมนะครับก็คิดว่า10มิถุนายนนะเขาคิดว่านะฮะเขายังไม่ติดประกาศออกมาว่าดีเดย์นะฮ
3: ะ
4: แต่เขาคาดว่าน่าจะเริ่มได้ตั้งแต่10มิถุนายนนี่คือไปยังศูนย์บริการรวม50แห่งนะครับอยู่ในสิทธิ์ของบัตรทองเรื่องของหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็จะมีวันนี้ผมไม่รู้มันคืออะไรจริงๆนะแต่คือกลุ่มที่เขาจำเป็นต้องใช้อยู่จริงๆอ่ะผมคิดว่าคงรู้ว่าเขาพูดถึงอะไรกลุ่มยาฮอร์โมนเพศหญิงทั้งชนิดเม็ดและทาก ลุ่มยาฮอร์โมนเพศชายชนิดฉีดยาบล็อกฮอร์โมนเพศชายชนิดเม็ดกลุ่มยาฉีดกดฮอร์โมนส่วนล่างครับผมเนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้มีผลข้างเคียงต่อสภาพร่างกายและจิตใจและเป็นปัญหาสุขภาพโดยรวมในอนาคตได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการได้รับคำปรึกษาการดูแลต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยเช่นกัน
3: ก็จริงๆโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจากที่เขาทำเรื่องสมรสเท่าเทีย
4: ม
3: ก็ถือว่าดีนะคะอันนี้ชื่นชมเลยแหละก็ติดตามโครงการกันต่อไป
4: ครับผมส่วนเรื่องของสงครามที่ไกลโพ้นนั้นก็ยังคงเดินหน้านะ
3: ยิงกันอีกแล้วนี่พี่อัน
4: ล่าสุด
3: อิสราเอลยิงเข้าไปที่ไออิหร่านยิงเข้าไปที่อ
4: ิหร่านยิงเข้าไปที่อิสราเอลเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายนที่เขายิงนะฮะมันก็ดูผมว่าหลายคนก็ตอนนี้ดูห่างๆแล้วแต่มันยังส่งผลกระทบกับเราอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่ว่ามันก็ห่างๆอ่ะหมายความว่าไม่รู้มันจะจบยังไงแต่ว่าก็สัปดาห์ก่อนก็เป็นครั้งแรกที่รัฐสภาของสหรัฐอเมริกาโหวตออกมาแล้วไม่ผ่านนะ
3: ก็ไม่ผ่านใช่
4: คือตัดอำนาจของทรัมป์ในการที่จะสั่งอะไรเรื่องสงครามอยากเดิมที่เขามีอำนาจได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าทรัมป์ก็บอกว่าไม่สนใจแต่ว่าเขาโดนอะไรไปเยอะ
3: พอสมควร
4: นะฮะก็ผมคิดว่าผลกระทบมันก็ไปไกลพอสมควร
3: ช่วงนี้ทรัมป์อาจจะดูเบาๆไปนิดไหมคะเพราะเดี๋ยวใกล้ๆจะมีการเลือกตั้งแล้วเขาก็เลยต้องดูแบบซอฟๆเบาๆลงไปหน่อยไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่หลังจากที่ไปจีนมากลับมา
4: พี่อันคิดว่าเขาน่าจะต้องทำให้มันมีความชัดเจนมากกว่านะมากกว่าคาราคาซังพี่อันคิดเองนะ
3: แต่สำหรับนิ่งรู้สึกมันเหมือนคาราคาซังแต่เขาเบาลงเขาไม่แบบโพสต์ในทรูทแบบท ั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ย
4: ผมเดาว่าเขาน่าจะต้องทำให้เรื่องนี้มีความชัดเจนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
3: ค่ะ
4: ซึ่งไม่น่าเลือกยกระดับผมเดานะ
3: ถ้าเลือกยกระดับอะหนึ่งว่าไม่ดีต่อการเลือกตั้งของครั้งหน้า
4: แล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมคิดว่าก่อนเลือกตั้งมิดเทอมเนี่ยหุ้นต้องดี
3: สาธุขอดีสักหน่อยเถอะ
4: หุ้นเขานะ
3: หุ้นเขาดีหุ้นเราก็ดีไปด้วยพี
4: ่หุ้นเขาต้องดีครับผม
3: พี่หนิงไลฟ์ขายน้ำหอมมีคนไหนคะขอพี่พักเสียงก่อนนะลูกนะ เดี๋ยวไว้กลางเดือนหน้านะลูกนะ พี่มีปัญหาเรื่องเสียงอยู
4: ่
3: ขอพักให้หายขาดนิดนึง
4: ครับผมนะฮะก็อัปเดตกันนะครับส่วนก็จะมีเรื่องอื่นๆอีกล่าสุดอันนี้ก็คิดเองนะฮะกรมโรงงานไปข่าว18จ้ะ
3: 18โอเคค่ะ
4: แต่ผมเห็นข่าวมันมาสัก2อาทิตย์แล้วล่ะแต่ว่าล่าสุดก็คือคอนเฟิร์มแล้วกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้บริษัทซินเขอหยวนสตีลกลับมาเปิดดำเนินการกิจการโรงงานได้อีกครั้งแล้วเริ่มต้นตั้งแต่5มิถุนายนที่ผ่านมา
3: อันนี้คือโรงงานที่มีปัญหาเรื่องเหล็ก
4: ใช่
3: เส้นนะคะ
4: ใช่ใช่ก็คือเหล็กเส้นเหล็กรูปพันธ์นะครับซึ่งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม WHA ระยองนะครับที่จังหวัดระยองก่อนหน้านี้นะครับกรมโรงงานอุตสาหกรรมใช้อำนาจตามมาตรา39ของพ.ร.บ.โรงงานสั่งให้บริษัทนี้หยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของโรงงานในช่วงที่ผ่านมามีการออกคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมขยายระยะเวลาในการปรับปรุงโรงงานซึ่งดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องโดยตลอดเพื่อให้เกิดความรอบคอบจนเหลือเพียงข้อสุดท้ายคือการปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดมลพิษทางอากาศในการประกอบกิจการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งล่าสุดสรุปก็คือผ่านเกณฑ์แล้วก็เลยกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งอ่ะถ้าว่ากันไปตามข้อเท็จจริงก็จบตามนั้นมั้งแต่บังเอิญว่าเรื่องนี้ในใจเรามันรู้สึกว่ามันเหมือนค้างๆกับสตง.ถล่มไง
3: สตง.ถล่มไง
4: จริงๆถ้ามันไม่เกี่ยวกันคุณก็ต้องพูดให้มันชัดนะว่าตกลงเขาไม่เกี่ยวเขาไม่ผิดหรือเปล่าถ้าไม่งั้นเราก็จะไม่งั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมเองอ่ะจะถูกประชาชนตั้งขึ้นมาคำถาม
3: ไอ้ตั้งแต่ปีที่สตง.ถล่มนี่มันเกินปีกว่ามันนิดนึงแล้วเนอะมันก็ยังไม่ได้มีอะไรชี้ชัดชี้แจงแล้วบอกว่าสรุปแล้วอ่ะใครผิดใครถูกใครรับผิดชอบใครอะไรใดๆแล้วพอโรงงานนี้มาถูกบอกว่ามีโอกาสที่จะสั่งให้เปิดสูงอ่ะเขาก็ยังไม่ได้เปิด 100% อ่ะนะคะแต่ว่ามีโอกาสที่จะให้เปิดสูงเนี่ยมันก็แค่เอะขึ้นมาในใจว่าอะไรวะพูดไม่พอเลยไม่น่ารักเลย
4: จริงๆหลายๆบริษัทพวกนี้นะฮะที่แบบรับเหมาก่อสร้างหรืออะไรขนาดใหญ่อ่
3: ะ
4: ถ้ามีกฎหมายบอกว่าถ้าบริษัททำผิดเจ้าของรับโทษด้วยเลยทันทีผมว่าแก้ปัญหาเลย
3: พี่ก็ไม่ต้องอะไรไอ้ตรงเคนรถไฟอ่ะจำได้ไหมคะเคนรถไฟที
4: ่รถไฟข้างบนกับรถไฟข้างล่าง
3: ใช่ที่หักลงมาเนี่ยตอนนั้นนายกพูดบอกว่าถ้าเกิดอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้สั่งแบบไม่ให้ดำเนินการเลยแล้วก็จะมีสมุดพกในการหักคะแนนหักอะไรนายกพูดวันนั้นเองแถลงข่าวเองวันเนี้ยไอ้สมุดพกอันนั้นอ่ะ
4: ยังไม่เกิดเลย
3: ยังไม่เกิดขึ้นเลย
4: ครับก็ยังเกี่ยงกันอยู่แต่ว่าคือผมว่ามันเป็นแค่พูดในข่าวแล้วมันจบไงมันไม่ได้มีการทำให้มันเป็นวาระ
3: มันเป็นวาทกรรมที่พูดเพื่อให้จบในข่าวหรือแม้กระทั่งถ้าจำกันไม่ผิดจำหน้าโรงพยาบาลวชิระไหมคะ
4: ไอหลุมถล่มอะไร
3: ไอหลุมถล่มอะทุกวันนี้
4: ก็ยังไม่เสร็จนี
3: ่ก็ยังไม่เสร็จก็ยังไม่เรียบร้อยทั้งที่ณวันนั้นที่เราอ่านข่าวอะพูดเลยบอกว่าจะเสร็จภายในระยะเวลาเดือนนึงถึงไม่เกินเดือนครึ่ง
4: แต่ถ้าเขาลงไปดูในรายละเอียดแล้วมันเสร็จไม่ได้ผมก็ทำให้ดีก็แล้วกัน
3: แต่ว่ามันควรที่จะ
4: แต่ก็ควรสื่อสาร
3: อัปเดตสื่อสาร
4: ใช่ควรสื่อสารเยอะๆหน่อยนะฮะส่วนเรื่องสมุดพกเนี่ยจริงๆผมเห็นด้วยนะแต่ว่ามันไม่มีใครทำต่อแล้วมันก็ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพ
3: เขาโยน
4: คนที่พูดตอนนั้นน่าจะเป็นคุณสุริยะมั้งคุณสุริยะพูดคนแรกแต่หลังจากพูดจบปุ๊บก็บอกว่าให้กรมบัญชีกลาง
3: เป็นคนทำ
4: แต่กรมบัญชีกลางบอกว่ามันต้องไปดูในว่ามันมีอำนาจตามกฎหมายหรือเปล่าในที่สุดเหมือนมันไม่มีอำนาจตามกฎหมายนะฮะมันต้องรอให้คนนู้นสั่งแล้วติดนึกออกไหมเหมือนแก้รัฐธรรมนูญที่เรางงว่าบางเรื่องอ่ะถ้าเป็นเอกชนมันเสร็จไปแล้วอ
3: ่ะ
4: แต่พอเป็นรัฐบาลปุ๊บไอ้นู่นไม่ได้ต้องรอกรมนี้กรมนั้นกรมมันเนี้ยสุดท้ายมันก็วนอยู่ในอ่างแล้วมันก็ยังไม่ไปไหนรวมถึงเรื่องเหล่านี้ด้วย
3: ค่ะ
4: สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่อั๋นไปพัทยาอีกจริงๆผมไปพัทยาเกือบทุกสัปดาห์
3: มีคนถามมาพี่อั๋น 2-3 คนว่าพัทยาเป็นยังไงช่วงตั้งแต่ต้นเบรกเลยค่ะ
4: เงียบมากๆเลยฮะเงียบมากๆเงียบจนน่าใจหายเลย
3: แล้วเรือพี่ล่ะอาทิตย์ที่ผ่านมา
4: เงียบหมดอะท่องเที่ยวเงียบสุด
3: ๆหนูขายของเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ น้องกราฟเป็นพรีเซนเตอร
4: ์
3: ก็กระแสน้องกราฟดีแต่ว่ายอดขายก็
4: เงียบ
3: กลาง
4: ๆก็ผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นอะแต่ว่าแบบมันแล้วถ้าเราจะบอกว่าเขาโลกมันมีสงครามน้ำมันมันแพงผมคิดแบบนี้ตลอดนะเพราะผมก็ให้แบบเฮ้ยทุกคนใจเย็นๆโลกมันมีสงครามตั๋วเครื่องบินมันขึ้นราคาแล้วก็พูดแบบนี้นี่คือ Echo Chamber Echo Chamber คือเสียงสะท้อนในห้องที่เราอยู
3: ่
4: เพราะเราอยู่แค่ในประเทศไทยผมเจอเพื่อนชาวต่างชาติผมก็พูดคำนี้มันก็มาจากเวียดนามไปเพิ่งไปกินข้าวกันมาก็ถามว่าHow's Vietnam? How's Vietnam economy? ถามเหมือนเป็นพิธีกรฉันก็เป็นพิธีกรทั้งนอกห้องทั้งในห้อง Very good
3: Very good มากพี่โดยเฉพาะอะไรรู้ป่ะโดยเฉพาะสิ่งทอแฟชั่นเสื้อผ้า
4: ดีจริงๆแล้วถูกมาก
3: มากถูก
4: แล้วพี่ก็ถามว่า How about tourists? Oh my god They are queuing everywhere The hotels เต็มนะร้านอาหารเนี่ยถ้าไม่ต่อแถวไม่ได้กินพี่แบบถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ปัญหาของโลกแล้วนะ
3: ค่ะ
4: นี่คือปัญหาของเราแล้วเราก็อยู่กับว่าน้ำมันแพงเขาบอกว่า almost back to normal almost back to normal ฉันไม่รู้สึกว่าฉัน back to normal เลย
3: ไม่เลยอ่ะพี
4: ่แล้วตั๋วเครื่องบินสายการบินอื่นในโลกเขาทยอยลดราคาแล้วนะ
3: ค่ะการบินไทยก็ลดเมื่อ 2-3 เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาถ้าใครไปซื้อทัน
4: ที่เขาจัดไอมีโปรโมชั่นอะไรนี่ใช่ไหมแต่ของคนอื่นไม่ต้องซื้อโปรโมชั่นไงเขาลดเลย
3: เขาลดเลย
4: เขาลดเลยผมก็ผมก็เห็นข่าวนะทำไมคนอื่นเขาลดแล้วทำไมเรายังอยู่ในความเชื่อว่าของเราต้นทุนทุกอย่างสูงหมดทำไมบางวันที่เราอ่านข่าวว่าน้ำมันลงต่อเนื่องกันหลายวันในโลกแต่ของไทยไม่ลงและของเราแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราขึ้นด้วยเราผมงง
3: วัสดุอุปกรณ์อ่ะยานูหนูมีร้านอาหารใช่ป่ะพี่อันทำร้านอาหารวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างขึ้นหมดพลาสติกกระดาษผักเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาแพะแกะขึ้นหมดท
4: ุกอย่างแพะแกะขึ้นหมด
3: จริงแล้วล่าสุดหนูไปเปิดบูธที่เซ็นทรัลพาร์ค
4: ครับ
3: พี่รู้ป่ะว่าหนูขายได้วันเท่าไหร่เมื่อก่อนหนูเปิดบูธขายนะถ้าวันไหนจะออกบูธนะ
4: เซ็นทรัลพาร์คตรงดุสิต
3: เซ็นทรัลพาร์คตรงดุสิตถ้าหนูออกบูธขายนะอย่างน้อยๆวันนึงนะหนูต้องมี 3-4 หมื่นพี่รู้แบบว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์หนูขายได้เท่าไหร่ทั้งสัปดาห์พี่ลองเดาดู
4: เท่าไหร
3: ่พี่ลองเดาดู
4: ไม่รู้ว่าไม่กล้าคิดเลยอ่ะ
3: หนูขายได้วันละ1,000 กว่าบาท
4: บ้าจริงหรอ
3: yes 1,000 กว่าบาทมีวันแรกอ่ะที่ได้6,000นอกนั้น1,000 กว่าบาทแล้วหนูก็ไปทำร้านข้าง
4: ขายอะไรนะขายอาหารหรอ
3: ขายอาหารไส้กรอกกับพาสต้า
4: เฮ้ยอาหารงูปลาต้องขายได้นะเพราะคนยังกินอยู่เน
3: า
4: ะ
3: แล้วกะเพราอ่ะร้านกะเพราอยู่ร้านนึงกะเพราดังผู้ชื่อเขาก็เลยก็ได้ไปอุดหนุนเขาหน่อยสงสารเขากะเพราขุนช้าง200 บาท
4: โอ้ my god
3: พี่อันนี่คือเรื่องจริง
4: แต่ผมเชื่อ
3: นี่คือเรื่องจริงแล้วหนูไปยืนขายเองด้วยนะเพราะหนูถือว่าถ้าหน้าเราไปบางทีคนเห็นหน้าก็ยังจะแบบซื้อ
4: มันเงียบมัน
3: เงียบจริง
4: ๆผมว่าความก็เขาไปสำรวจล่าสุดดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่ำลงเรื่อยๆนะฮะของเราก็ยังต่ำลงเรื่อยๆก็แปลว่าเรายังไม่มีความเชื่อมั่นว่ามันจะดีขึ้น
3: เพราะว่าอะไรรู้ป่ะคะเพราะคอร์รัปชันมันเยอะไงคนก็เลยไม่ศรัทธาแล้วไม่มีความเชื่อมั่นถ้าตราบใดที่เราแก้ปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยไม่ได้มันก็จะเป็นไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆ
4: อ่ะช่วยกันหน่อยนะเธอ
3: ช่วยก
4: ัน
3: นะ
4: ช่วยกันหน่อย
3: หมดเวลาแล้วหรอจริงๆอยากอ่านข่าวนี้ไว้ให้พี่อ่านตามผู้นี้แล้วกัน
4: คือ
3: การลดน้ำหนักที่ดีช่วยกระตุ้นการเผาผลาญคือทุกคนจำ
4: ไหนเนี่ยพี่หาไม่เจอข่าวไหนอะเบอร์อะไร
3: 25ขอนิดนึงเบาๆเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยหลังตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยชอบเรียกร้องหาคาเฟอีนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่าง
4: ซึ่งเรากำลังทำกันอยู่นะนี่
3: ซึ่งเรากำลังทำกันอยู่นี่พยายามอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าทำเลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ระดับการหิวหรือการควบคุมพลังงานในแต่ละวันไม่ดีคือหลังตื่นนอนนะถ้าคุณอยากที่จะน้ำหนักลดเร็วนะหนิงไปเร็วๆเลยนะให้ดื่มน้ำเปล่าหลังตื่นนอนก่อนมันจะทำให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยได้ดี
4: เอาดื่มน้ำ
3: ดื่มน้ำก่อนแล้วก็กระตุ้นให้ลำไส้เราอ่ะเคลื่อนตัวอย่าทานอะไรที่มันเป็นพวกของรสหวาน
4: น้ำผลไม้ตอนเช้านะ
3: ตอนเช้า
4: อย่าดื่มเครื่องดื่มรสหวานน้ำผลไม้ชากาแฟใต้เราผิดหมดเลยนะ
3: เราผิดหมดเลยเนี่ยเราเรียกหากาแฟแต่เช้าเลยค
4: ่
3: ะ
4: แล้วนอกเหนือจากนั้นครับรับแสงแดดยามเช้าซิ
3: กระตุ้นพลังงานหน่อย
4: เป็นพี่เพื่อนก็หนีแดดตลอดเลย
3: กระตุ้นพลังงานคอติซอลตามธรรมชาติหน่อยร่างกายจะรู้สึกเฟรชตื่นตัวนะคะ
4: เปิดม่านรับแสงแดดออกไปเดินรับแดดอ่อนๆฉันมาทำงานที่ทันก่อนดีกว่าจะต้องไปเดินรับแดดตอนเช้าไม่ชิว
3: ถ้าเราทำอย่างเงี้ยกลางคืนอ่ะร่างกายเราจะสร้างเมลาโทนินได้เองตามปกติแล้วเราจะหลับพักผ่อนได้เพียงพอ
4: ขยับร่างกายเบาๆกระตุ้นการใช้น้ำตาลเคลื่อนไหวเดินเหยียดยืดสควอตโอ้มีเวลาสควอตโบ ตื่นมาสควอทก่อนมาทำงานนะลูกพรุ่งนี
3: ้ขย่งปลายเท้าแกว่งแขนไปมา 5-10 นาทีให้กล้ามเนื้อไม่รู้สึกตึงพอมันไม่ตึงปุ๊บมันจะเริ่มดึงน้ำตาลในเลือดเข้าไปใช้ร่างกายแล้วก็จะกระปี้กระเป๋านะ
4: โอเคเอาลองดูฟังดูไม่ยากนะ
3: ฟังดูไม่ยาก
4: ไม่ยากเลยไม่ยากเลยเอาเริ่มต้นง่ายๆคือดื่มน้ำจ้ะ
3: ค่ะดื่มน้ำงดกาแฟนะคะทุกคนงดของหวาน
4: น้ำเปล่าน้ำเปล่าจริงๆกาแฟอาจจะได้แต่ไปอยากกินกาแฟหวานเมื่อกี้เขาพูดว่าอยากกินกาแฟที่หวาน
3: ใช
4: ่ผมก็ไม่รู
3: ้ไม่เอาคาเฟอีนเข้าร่างกายก่อนไง
4: อ๋อเหรอเราเพิ่งฟาดกันเลยนะ
3: เราเพิ่งฟาดคนละแก้ว
4: ไม่เป็นไรเราก็จะสั่งดีแคฟแทน
3: ดีแคฟแทน
4: เห็นไหมฉันมีข้ออ้างหาข้ออ้างได้เสมอ
3: หมดเวลาจริงๆค่ะวันนี้
4: ครับผมอ่ะโอเค
3: พี่หนิงคะกำลังจะยกแก้วเลยค่ะ
4: เอาถ้าซื้อมาแล้วกินไปเถอะ
3: เสียดายตังค
4: ์อีกวันนึง
3: พรุ่งนี้ว่ากันใหม
4: ่โชคนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com นะครับขอบคุณหนิงนะครับ
3: บ๊ายบายสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
5: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
5: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
6: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หยดลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
5: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
7: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดย Templa Fizz ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพี่ยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
8: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต
9: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
11: แม่ครับปวดท้อง
9: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
11: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: ครับปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เวลา8นาฬิกา

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบ
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: Green News
2: โดย
4: ใครดีอันดับหนึ่งต้องผู้เข้าทอง
5: มาจ้า
6: Good morning จ้า
5: Green Morning Show
6: จบไปแล้วจ้า
5: จบแล้วจ้าแต่วันนี้อันอยู่แทนพี่เป้นะคะ
6: ใช่หลายคนที่อาจจะบอกว่าเอ๊ะพี่เป้มาทันไหมคะ
5: มาไม่ไหนอะไม่รู้ไม่ได้ถามเหมือนกัน
6: ไม่รู้รู้แต่ว่าไม่มาจ้ะไม่ใช่
5: แต่ว่ามันไม่ได้ฉุกละหุกหรือแบบฉุกเฉินนะฮะ
6: ไม่ได้ฉุกเฉิน
5: เขาลาล่วงหน้าแล้วก็จริงๆไม่ได้อยากจัดแทนหรอก
6: อ้าวทำไมอะ
5: ไม่เกี่ยวกับพี่เป้หรอกนะ
6: เกี่ยวกับใคร
5: แต่ว่าเดี๋ยวจะลาไงก็เลยรู้สึกว่า
6: ซะหน่อย
5: เราก็ต้องมีแบบต้องมียางอายเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าต่างตอบแทน
6: มันไม่ถึงขั้นยางอายจ้าอันนั้นมันจะต้องเป็นอีกเหตุการณ์อื่นๆไปเนาะนะคะคือไปไหนอ่ะ
5: เดี๋ยวก็มีลานิดนึงเดือนหน้า
6: โอ้ดูทรงไม่น่านิดละสำหรับภูมินา
5: ศเธออย่าชงเข้มสิอย่าชงเข้มสิฉันรู้ศาสตร์ค่อยๆบอกแล้วแล้วว่
6: าไม่ต้องค่อยๆบอกหรอกรุ่นนี้บอกไปเลยเข้มๆไปเลยจ้า
5: เดี๋ยวเขาบอกอย่างอื่นมาเลยเหมือนกันไง
6: อ๋อเหรอ
5: ไม่พร้อมทำงานหรือป้าวะ
6: มันก็พร้อมทำงานแหละแต่ว่าก็พร้อมหยุดด้วยเหมือนกันนะคะเช้าที่คุณฟังเป็นยังไงบ้างอ่ะมันเมื่อเช้ารถหนาแน่นเหมือนกันนะแน่นอยู่นะใช้ได้อยู่
5: ครับ
6: นะคะแต่ว่าก็หลายๆพื้นที่นะคะมันก็น่าจะติดหลายๆเส้นทางเหมือนกันเนาะนะคะติดตามกันนะฮะ
5: ข้อความของพี่เปลา
6: ว่าอะไร
5: พี่เปลาออกแล้วเหรอเต็มไปหมดเลยอ่ะแปลกนะจริงๆแล้วคนฟังในแต่ละช่วงเขาจะรักดีเจในแต่ละช่วงนะ
6: เขารักดีเจ
5: เหรอ
6: นี่เขาเป็นห่วงนะ
5: อ๋อที่ถามว่าพี่เป้ลาออกแล้วพี่เป้ลาออกแล้วจริงๆด้วย
6: เพราะถ้า
5: เก
6: ิดว่าเขาไม่เป็นห่วงเขาจะไม่พูดเราต้องตีไปเลยว่าเขาเป็นห่วง
5: ดีใจจังเลยวันนี้ได้ฟังพี่อ่ะเห็นไหมใครช่วยส่งอะไรมาให้พี่เป้รู้สึกดีนิดนึงได้มั้ยฮะ
6: หรือถ้ารู้สึกว่าหาประโยคที่จะรู้สึกว่าเออทำให้รู้สึกดีเงี้ยไม่ได้อะไรเงี้ยก็ปั๊บนึงค่อยๆคิดค่อยๆคิด
5: เอ๊ะอันจัด17:00 ถึง 11:00 เลยดีมั้ยนะ
6: ก็น่าสนนะอันทำได้เธอไปเคลียร์เขาเองนะ
5: เอามาเราเป็นเรื่องสาระดีกว่า
6: ติดตามกันนะคะสาระไม้สาระ4ลงเรือกันหน่อยจีนเขาเปิดตัวค่ะAdora Magic City เรือสำราญขนาดใหญ่ลำแรกของประเทศเขาแล้วก็ผลิตในบ้านเขาด้วยออกเดินทางแล้วก็กลับมายังท่าเรือหลักนะคะก็คือท่าเรือสำราญนานาชาติเซี่ยงไฮ้โดยที่ไม่แวะจอดแล้วก็จะล่องเรือเฉพาะในเขตทะเลหลวงเท่านั้น
5: ไม่แวะจอดเลยเหรอ
6: ไม่แวะจอดนะคะ
5: ลอยออกไปเฉยๆเหรอ
6: คือเขาบอกว่าเป็นการล่องเรือแบบไม่แวะพักครั้งแรกของประเทศนะคะหรือว่า Cruise to Nowhere เป็นทริป3 วัน 2 คืน
5: เฮ้ยแปลกดีเนาะ Cruise to Nowhere
6: ใช่ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะจนถึงเช้าวันนี้วันจันทร์นี่แหละบอกว่าเป็นการมอบประสบการณ์การล่องเรือที่แบบผ่อนคลายแล้วก็ดื่มด่ำให้กับผู้โดยสารโดยที่ไม่ต้องเร่งรีบเดินทางไปอีกท่าเรือนะคะบอกว่าความบันเทิงบนเรือสำราญนะคะก็หลากหลายแหละเนาะบนเรือมันแบบจะทำอะไรอ่ะมันต้องมีกิจกรรมมาแบบให้ได้เข้าร่วมอะไรอย่างเงี้ยมันมีทั้งการแสดงเดี่ยวไมโครโฟน
5: บนเรือเหรอ
6: บนเรือมีการแสดงมายากลมีงานสังสรรค์งานเลี้ยงตามธีมนะคะดึกๆอู้ตายแล้วเธอฉันหิวไม่ต้องห่วงจ้าเขามีบริการอาหารให้ด้วยนะคะทางการเซี่ยงไฮ้นะคะเขาออกใบอนุญาตให้เข้าออกพื้นที่ฉบับแรกเลยนะคะแก่เรือสำราญประเภทนี้เมื่อ5 มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองจากนั้นก็มีการปรับปรุงกระบวนการศุลกากรแล้วก็การตรวจคนเข้าเมืองนะคะเพื่อที่จะให้การเดินทางของผู้โดยสารเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะเขาบอกว่าการท่องเที่ยวทางเรือสำราญในจีนโตเร็วมากนะจำนวนรวมของผู้โดยสารเรือสำราญเมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 25.3%
5: ครับ
6: สำหรับคนที่ก็มีคนไม่น้อยนะที่แบบชอบล่องเรือไปเรือสำราญอะไรอย่างเงี้ย
5: ที่ฉันจะลาฉันไปเรือสำราญนี่แหละ แต่ว่าในระหว่างนี้มาเจ้าพระยาครูสได้ช่วยมาหน่อยนะฮะ
6: ช่วยมาหน่อย
5: ต้องใช้คำนี้เลยช่วยมาหน่อยนะ
6: ช่วงน
5: ี้
6: เป็นย
5: ัง
6: ไงใน
5: เ
6: ราสีสันจัน
5: โอ้ยเงียบ
6: หรอ
5: นักท่องเที่ยวน้อยมากอย่าคิดว่าต้องเป็นโอกาสพิเศษเข้าใจป่ะเราสามารถทำโอกาสให้มันพิเศษได้โดยไม่ต้องรอให้โอกาสมันพิเศษก่อนเฮ้ยแต่ว่าแปลกดีนะที่แบบ cruise to nowhere แต่เขาเก๋ดีที่เขามีเรือสำราญเป็นของตัวเองแต่จีนทำอะไรก็ได้แหละในวันน
6: ี้ก็ทำได้นะคะแต่คือเขาบอกว่ามันจะเป็นการแบบว่าล่องเรือที่แบบไม่เหมือนเดิมละก็คงต้องหาอะไรใหม่ๆที่จะมาแบบว่าทำให้มันการท่องเที่ยวเขาแบบนะ
5: โอ้เขามีอะไรใหม่ๆเยอะมากจริงอ่ะครับ
6: ก็ต้องสรรหาแหละ
5: จริงมันต้องสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวใหม
6: ่
5: มันต้องสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวใหม
6: ่
5: เราก็ควรนะคร
6: ับในบางอันมันอาจจะไม่ได้แบบใหม่ฉบับใหม่ๆเลยอ่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีการปรับ
5: ครับ
6: นะคะ
5: อ่ะก็ดูเขาแล้วก็กลับมาดูเรากันเนาะครับ
6: เธอไปเรืออะไรที่ไหนอ่ะ
5: ไปอลาสก้าไปอลาสก้าเดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ดูเยอะ
6: ๆอลาสก้า
5: เดี๋ยวลองให้ดูไปอลาสก้าจริงๆเราเคยทำกรีนทริปไปอลาสก้ากันต้อง2รอบแล้วเนี่ยคิดถึงกรีนทริปเนี่ย
6: ใช่ไหมล่ะ
5: แต่เดี๋ยวนี้จัดยากมากมันแพง
6: แพงเป็นเรื่อง
5: จริงๆการท่องเที่ยวมัน
6: คำเดียวเลยก็คือแพง
5: เออจริงๆคือมันเดี๋ยวนี้มันต้นทุนทางการท่องเที่ยวมันเพิ่มขึ้นมากครับผม
6: นะคะอยู่กับพี่อั๋นนะคะเดี๋ยวรอบหน้าต้นชั่วโมงยังเจอกันค่ะ

0: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
1: มาทักกันอีกรอบนะครับหลังครบธงชาตินะครับอันแทนพี่เป้อย่างเป็นทางการ1วันจ้าตอนนี้ 8:10 น.นะครับในชั่วโมงนี้มี Drive Your Day เหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นวันส่งคุณนานขึ้นกว่าปกตินิดนึงฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเลือกเพลงเป็นเพื่อนกันนะครับก็อยู่ตรงนี้ด้วยกันอ่ะอยากฟังเพลงไหนบอกมาแล้วก็เลือกเพลงแล้วฝากเบอร์ไว้ด้วยเดี๋ยวจะได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทฟรี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: เลยทัทยังนะครับ8โมงเช้ากับ33นาทีเอาเบรกกันตรงนี้สักหน่อยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเลือกแล้วนะครับ1ข้อความที่ส่งมาเยอะแยะเลยนะฮะแต่ได้ข้อความเดียวนะได้สิทธิ์ในการเติมน้ำมันกัน 1,000 บาทแล้วก็ได้แซงเลยทันทีเพลงที่คุณอยากฟังเก่าใหม่ไม่เป็นไรครับร้องตามด้วยกันได้อยู่ด้วยกันยาววันนี้อันแทนพี่เป้ถึง11โมงนะครับหลังเบรกนะฮะเจอกันนะใหม่นั่นแปลว่าในระหว่างเบรกผมจะหยิบโทรศัพท์แล้วกดหาแล้วนะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: หมอเพื่อนครับเวลาทำงานหน้ากล้องเนี่ยแขนต้องมองทั้งกล้องมองทั้งมอนิเตอร์สลับไปมาเร็วมากบางทีเนี่ยภาพมันจะเบลอๆวูบๆเหมือนปรับโฟกัสไม่ทันเลยครับหมอเพื่อน
2: นั่นก็เพราะว่าเวลาที่เรามองสลับไกลหรือว่าใกล้บ่อยๆในช่วงระยะเวลาสั้นๆเร็วๆสายตาเราปรับโฟกัสไม่ทันค่ะก็จะทำให้เกิดภาพเบลอชั่วขณะหรือว่ารู้สึกมึนๆได้
3: แล้วแบบนี้แขนต้องทำยังไงดีอะหมอเพื่อน
2: แนะนำว่าให้เว้นจังหวะสายตาเล็กน้อยก่อนเปลี่ยนโฟกัสค่ะเช่นพยายามหาจุดวางตาแล้วมองค้างไว้สัก 1-2 วิเพื่อให้กล้ามเนื้อตาเซตตัวควบคู่ไปกับการจัดตำแหน่งของจอให้ไม่ต้องสลับบ่อยจนเกินไปค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลัง

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341

0: ผู้อัดพักมีประโยชน์รอบอร่อย
1: แน่นอนจ้า
2: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
0: ไหนบอกอมเพีย
3: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
0: เหน
4: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้าตัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอกอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
1: ูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: ใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นลาละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิกาผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
3: มาแล้วหนึ่งสายนะครับคุณโชสวัสดีครับคุณโชโอเคได้ยินเมย์อยู่ไหนครับเนี่ยอ๋อเหรอเดินทางอยู่หรืออยู่กับที่ครับ
4: อยู่กับที่ค่ะ
3: ทำงานที่บ้านเหรอหรือว่าถึงที่ออฟฟิศแล้วหรืออ๋อทำงานที่บ้านเนอะโอเคครับขอให้เป็นวันที่ดีนะเริ่มต้นสัปดาห์กันนะฮะอยากฟังเพลงไหนดีครับให้เลือกแซงคิวได้เลย
4: แหวนทิติมาค่ะ
3: โอ้แหวนทิติมาเลยอ่ะเพลงอะไรครับได้ยินพี่อันไหมได้ยินอันไหมฮะอันได้ยินนะอันได้ยินอยู่นะฮัลโหลได้ยินผมไหมอยากฟังเพลงอะไรดีครับชื่อเพลงอะไรดีครับของพี่แหวนอาจจะเป็นคนนี้โอเคได้อ่ะเดี๋ยวเปิดเพลงนี้ให้โอ้ไม่ได้ฟังนานมากเน
4: าะ
3: ได้ครับเดี๋ยวอันเปิดให้นะแล้วก็เดี๋ยวคุณโชได้รับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะครับผมยินดีด้วยนะครับขอบคุณที่ฟังกรีนเวฟนะครับขอให้วันนี้ขายดีไม่มีเหตุผลครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจจะเป็นคนนี้นะฮะเดี๋ยวฟังเลยนะครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้แล้วก็น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดนะครับผมไม่ได้ฟังนานมากเลยอะ

0: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นบินการบินไทยสู่อัมสเตอร์ดัมคุ้มทุกการเดินทาง
1: โอ้ยแค่ได้ฟังปุ๊บอยากบินเลยเนี่ยการบินไทยครับพอมอบประสบการณ์การเดินทางนะครับที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัมนะครับจองบัตรโดยสารเส้นทางอัมสเตอร์ดัมกับการบินไทยรับส่วนลดสูงสุดถึง 6,600 บาทเลยนะครับเพียงแค่คุณกรอกโปรโมชั่นโค้ดก็คือ AMS66AMS ก็คือเหมือนอัมสเตอร์ดัมล่ะ66ก็คือคนลด 6,600 นะจำได้ง่ายๆนะฮะ AMS ตัวใหญ่นะภาษาอังกฤษแล้วก็66แล้วก็ชำระด้วยบัตร Mastercard นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายน2569ที่เว็บไซต์ thaiairways.com รวมถึงแอปพลิเคชัน Thai Airways ด้วยเพื่อให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้นในทุกขั้นตอนนะครับสำหรับคนที่จะเดินทางไปอัมสเตอร์ดัมภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะฮะรับ Grab Gift Card เพิ่มไปอีกมูลค่า400บาทครับสำหรับการเรียกรถไปสนามบินผ่านแอปพลิเคชัน Grab ด้วยไม่ว่าจะออกจากบ้านหรือว่าที่ทำงานก็เดินทางได้ง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นใครกำลังมีแพลนเที่ยวกลางปีนี้อย่าลืมนะครับอัมสเตอร์ดัมกับการบินไทยอัมสเตอร์ดัมนี่คือโอเคมากเลยนะฮะอยู่ตรงจุดที่แบบคุณจะนั่งรถไฟไปปารีสก็ได้จะโอ้อยู่ตรงไหนใกล้ทุกสิ่งแล้วตัวเขาก็แบบมีทั้งความเมืองมีทั้งคุณอยากได้ชนบทคุณได้คุณอยากได้สวนสนุกที่อัมสเตอร์ดัมมีสวนสนุกที่ดีแบบดีมากมากมากมากมากมากมากมากแบบเหมือนถ้าถามอ่ะนะระดับเทียบดิสนีย์แลนด์เลยอ่ะซึ่งคนยังไม่ค่อยรู้จักด้วยแล้วใหญ่มากดีมากมนุษย์ครอบครัวไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นรีบจองกับการบินไทยเลยนะครับอ่ะก็อย่าลืมใช้โค้ดกันนะครับภายใน15มิถุนายนนี้ได้ลดขนาดนี้เลยที่ thaiairways.com กับแอปพลิเคชัน Thai Airways ครับ
0: การบินไทยพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิมการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
4: ์ Go Hotel สวัสดีครับ
5: Go Go Go We are
6: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ด

0: กอบการ
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
4: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
5: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
4: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
5: ใช่แถมเป็นโฮลิสติกเฟรชมีทที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
4: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
6: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
4: มัมช้อยมัมเลือก
5: เมียวเลิฟ

0: ได้ฉี่
1: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
4: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: ฟังเพลงกันเพลินๆหันไปมองนาฬิกาตกใจเลยผ่านไปอีก1ชั่วโมงแล้ว
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: เดี๋ยว
5: คุณมีกินหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เขียวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย์
7: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
2: ๆ Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิกครับ

0: ุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าโดย ไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะแฮปปี้เมดนมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
1: ทำยังไงผู้คนถึงอยากจะมีลูกกันอ่ะ
2: อุ้ย ทำให้
1: อุ้ยอะไรภู
2: ทำให้มันรู้สึกว่าชีวิตอยู่ไม่ยาก
1: อยู่ไม่ยาก พอชีวิตมันอยู่อาจจะอยู่ยากนะคะก็เลยยังไงดีล่ะยังไม่มีแล้วกันเธอ นี่นะคะก็เรื่องของอัตราการเกิดที่ต่ำเนี่ยมันก็ลุกลามไปหลายประเทศทั่วโลกเนาะไปถึงภูฏานด้วยนะคะ
2: อ๋อเหรอ
1: ออกมาตรการจูงใจทางการเงินแล้วนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้ครอบครัวมีทายาทมากขึ้นเขาเสนอเงินอุดหนุนรายเดือนคิดเป็นเงินไทยประมาณ 3,400 กว่าบาทให้ครอบครัวสำหรับบุตรคนที่3และคนถัดไปทุกคนที่เกิดตั้งแต่วันที่4มิถุนายน69จนกว่าเด็กจะอายุครบ3ขวบนะคะคือมาตรการนี้ยังครอบคลุมไปถึงบุตรคนที่3และคนที่เกิดก่อนหน้านี้แต่ยังมีอายุไม่ถึง3ขวบณวันที่4มิถุนายน69ด้วยนะคะคือรัฐบาลภูฏานแล้วก็ยืนยันค่ะว่าการกำหนดนโยบายใหม่นี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐในการที่จะดูแลสวัสดิภาพของทั้งแม่ทั้งเด็กแล้วก็ครอบครัวนะคะตลอดจนการรักษาความยั่งยืนของประชากรภูฏานในระยะยาวนะคะมีข้อมูลอย่างเป็นทางการด้านสถิติประชากรของบ้านเขาก็บอกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่ทั้งประเทศนะลดลงจาก 11,000 คนเมื่อปี58เหลือเพียง 8,153 คนในปี67ก็ลดลงประมาณสัก 26% นะคะซึ่งรัฐบาลเขาก็กังวลนะว่าการที่จำนวนประชากรลดและการที่ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งก็หลายประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยนะ
2: เราด้วยจ้ะ
1: เราด้วยนะคะบวกกับการย้ายถิ่นฐานออกไปนอกประเทศอีกมันก็จะมีผลกระทบระยะยาวเลยแหละต่อกำลังแรงงานต่อชุมชนแล้วก็เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวภูฏานรุ่นใหม่ที่มีจำนวนแบบมากขึ้นนะเลือกที่จะเดินทางไปแสวงหาโอกาสที่ต่างประเทศโดยเฉพาะที่ออสเตรเลีย
2: ครับ
1: ค่ะเพราะบอกว่าดูเศรษฐกิจแล้วตอนนี้ฉันลองดูออกไปข้างนอกดูซิเผื่อจะ
2: อย่างเงี้ยก็แสดงให้เห็นว่าเขารู้สึกว่าอยู่ยากไงถึงบอกว่าเขาทำให้รู้สึกว่าอยู่ไม่ยากก่อน
1: มันอาจจะต้องใช้เวลาเยอะแหละคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลานานพอสมควรหรือเปล่าหรือว่าถ้าที่ไหนทำได้ในเวลาอันรวดเร็วมันก็จะเป็นผลดีแหละแต่มันก็ยากอยู่เนาะ
2: ครับ
1: หมายถึงมีลูกอ่ะ
2: ทั้งหากยากสุดคือหาคนมีด้วยอ่ะ
1: อันนี้ยากสุดละ
2: จริงๆหาคนมีด้วยที่มันควรมีนะ
1: ก็ยากมันดูมันทำไมมันดูมันยากไปหลายทางเหมือนกันเนาะนะคะบางคนก็บอกว่าก็ยังไม่พร้อมที่จะมีอยู่อย่างนี้ไปก่
2: อ
1: นหรือว่าอาจจะมีหลายๆคู่นะคุณผู้ฟังก็แต่งงานนะแต่งงานแต่ว่าถ้าจะถึงขั้นแบบมีลูกมีเต้าก็พักก่อนอะไรอย่างนี
2: ้
1: ดูทิศทางก่อนว่ามันจะไปทางไหนยังไงไหวหรือเปล่า
2: ถ้าพร้อมนะก็อยากให้มีกันนะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องแล้วแต่คนมากมากเลยอ่ะ
1: แล้วแต่ละครอบครัว
2: จริงแต่ผมรู้สึกว่าดี
1: นี่ดีหมายถึง
2: มันดีอ่ะมันมีความสุขมากอ่ะ
1: มันเป็นความสุขอีกแบบนึงเนาะแดดดี้นะ
2: ถูกต้องครับแล้วมันก็เป็นผมคิดว่ามันเป็นหนึ่งในหน้าที่ของมวลมนุษยชาติจริง
1: มวลมนุษยชาติ
2: จริงๆผมว่ามันเป็นหนึ่งในมันเป็นหนึ่งในภารกิจของสิ่งมีชีวิตอ่ะ
1: มันเป็นธรรมชาติแหละ
2: เพียงแต่ว่าคุณต้องทำอย่างมีความรับผิดชอบครับ
1: นั่นแหละ
2: ขยายพันธุ์อย่างมีความรับผิดชอบ
1: ขยายพันธุ์
2: เพื่อให้พันธุ์มันดีขึ้น
1: สืบพันธุ์อย่างมีความรับผิดชอบนะทุกคน
2: เราต้องยกระดับสายพันธุ์เราต้องดีขึ้นฉลาดขึ้นแข็งแรงขึ้นเก่งขึ้นเป็นคุณภาพที่ดีขึ้นมันต้อง revolution ไปสู่สิ่งที่เหนือกว่า
1: คือมันจะแบบในปริมาณที่เยอะแต่ว่ามันไม่ได้มีคุณภาพมันก็จะแย่หน่อย
2: แต่ก็ลองดูดิผมรู้สึกว่าแบบเด็กเดี๋ยวนี
1: ้
2: เก่งนะแล้วก
1: ็หมายถึง
2: เขาเรียนรู้อะไรได้เร็วมากแล้วก็หน้าตาดีไม่เหมือนยุคเรา
1: เรามีความเป็นยุคนี
2: ้กว่าเราจะหาทางของเราเจ
1: อ
2: ยุคเรานานมากเลยนะสุทธินาถ
1: มันก็นิดนึงแหละ
2: ฉันต้องแต่งตัวยังไงวะฉันต้องตัดผมยังก็เรางงๆกันแบบเด็กเดี๋ยวนี้คือแบบหู้
1: เขารู้ทางของเขาเร็ว
2: ใช่เพราะเขาเห็นโลก
1: รู้ตัวเองเร็ว
2: โลกมันเข้ามาหาเขาไกลมากเมื่อก่อนเราไม่รู้จะดูจากไหน
1: อ่ะมันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยแหละ
2: ใช่หรือคุณดูเด็กเดี๋ยวนี้อ่ะคุณดูทาเลนต์เขาดิผมว่ามีทาเลนต์มากเลย
1: เก่งมาก
2: วิธีการร้องเพลงหรือต่างๆแบบโอ้โหมันไปไกลมากเลยอ่ะ
1: เรียนรู้เร็ว
2: ซึ่งผมว่าจริงๆเหล่านี้เป็นความหวังนะฮะ
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: สักคนไหมล่ะ
2: เป็นความหวังทางบวกบ้าเหรอคนเดียวเลยฉันสองแล้วพอแล้วปิดอู่
1: อีกสักคนก็สามคนพอดี
2: ไม่พับเก็บละ
1: หมายถึงพับ
2: โปรเจกต์
1: เขายังชั่ว
2: พับพลึง
1: พับพลึงพี่หันพับพลึงคืออะไรอะคะเด็กเจนซีฝากถามนะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงเราเจอกันยังมีกรีนอัปเดตนะคะ
2: ครับเจอกันครับ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี DJ Playlist 55 Minutes DJ อัน

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

โอ้ยดีใจข้อความเยอะมากเลยแล้วก็มีความสุขกับเพลงไปด้วยกันนะครับเก่าใหม่ไม่สำคัญอันบอกแล้วเราร้องด้วยกันสำคัญที่สุดเราก็ฟังด้วยกันด้วยนะฮะขอบคุณที่ช่วยเลือกเพลงและขอบคุณที่บอกว่าเพลงเพราะด้วยมีข้อความหนึ่งส่งมาครับบอกว่าเหนื่อยกับการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมากเลยแต่ว่าเขาส่งมาแบบมีความสุขอยู่นะฮะเขาบอกว่าแต่มีความสุขมากอยู่นะคะลูกเป็นแรงบันดาลใจแต่ว่าก็อยากได้แบบได้พลังอะไรสักหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนกับอยากให้พูดอะไรประมาณนี้นะครับก็คือจริงๆผมรู้สึกว่าเป็นข้อความที่ผมอ่านแล้วผมยังรู้สึกในตัวหนังสือเลยว่าเขามีความสุขอยู่แล้วแต่ก็รู้แหละว่าหลายๆความสุขมันมาเพราะความเหนื่อยแต่ว่าก็ยังดีนะฮะที่เป็นความเหนื่อยที่มีความสุขอยู่นะครับอ่านไปอ่านเจอนี้แล้วอ่านว่ามันดีนะฮะก็เป็นเรื่องของการอยู่ข้างกันก็จะบอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแต่เป็นอันว่าอยู่เป็นเพื่อนกันละกันที่ Green Wave นะครับขอบคุณที่รู้สึกสบายใจที่จะส่งประโยคง่ายๆ

โดยที่ไม่ต้องหาเหตุผลอะไรมากๆก็ได้ส่งมาคุยกันได้แล้วผมก็อ่านอยู่ทุกข้อความเลยนะครับไม่ได้ตอบกลับแต่ว่าหลายๆครั้งก็ตอบกลับด้วยเพลงก็แล้วกันนะครับเราคุยกันผ่านเพลงอาจจะไม่ได้เปิดไมค์บ่อยมากผมคิดว่าเราฟังเพลงกันก็ดีนะฮะอ่านไปอ่านเจออันนึงฮะคุณนิ้วกลมนั่นแหละเขาเขียนไว้เขาบอกว่าแบบการอยู่ข้างกันเป็นเรื่องที่น่าสนใจซึ่งผมคิดว่าเออดีนะผมว่าเขาเขียนได้อุ่นดีเขาบอกว่าการอยู่ข้างกันน่าสนใจนะฮะมันไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่าไม่มันหมายความว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเธอฉันจะอยู่ตรงนี้ยินดีรับรู้แม้จะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่ก็ยินดีจะให้พิงอย่างน้อยพิงกันทางจิตใจก็ได้มันหมายความว่าฉันอนุญาตให้เธอเป็นอะไรก็ได้ที่มนุษย์คนหนึ่งเป็นได้ร้องไห้ก็ได้อ่อนแอก็ได้กรีดร้องก็ได้เท่ากับที่จะหัวเราะเฮฮาด้วยกันในบางวันก็ได้มันหมายความว่าฉันเข้าใจใส่ใจแล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเธอนะเราจะอยู่ข้างกันในบรรยากาศและช่วงเวลาที่เธอไม่โอเคอยู่ข้างกันตอนที่ทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นไม่ได้อยู่หน้าไม่ได้อยู่เหนือเราจะอยู่แบบเสมอกันข้างๆกันไม่ได้เก่งกว่าแล้วก็ไม่ได้เข้าใจอะไรไปมากกว่าจะสับสนไปด้วยกันสำรวจไปด้วยกันหาคำตอบไปด้วยกันเราจะอยู่ข้างกันแบบไม่ต้องเก่งกาจนี่แหละแต่ขอแค่ไม่โดดเดี่ยวก็พอน่ารักดีนะบ่อยครั้งเราไม่ได้มองหาผู้นำนะครับผมว่าบางครั้งไม่ต้องการคำตอบหรือว่าไม่ได้ต้องการหาทางออกด้วยแค่อยากมีคนอยู่ด้วย

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านโปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: เดบิวต์ทรัควันนี้นะครับเพลงใหม่ล่าสุดเลยกับอิงวรันธรผมก็ไม่เคยสังเกตนะผมรู้แค่ว่าเขามีเพลงเพราะเยอะเขามีเพลงที่แบบฟังสบายร้องตามได้โดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนั่นหมายความว่าเป็นเพลงฮิตจริงนะฮะแต่ผมที่ผมบอกผมไม่เคยรู้คือผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าอิงวรันธรเขาบอกว่าเขาไม่เคยร้องเพลงเกี่ยวกับความรักที่เป็นไปไม่ได้มาก่อนเลยเพลงนี้คือเพลงแรกจะบอกว่าเป็นเพลงเศร้าก็ไม่ใช่แต่คือเพลงที่บอกให้เรายอมรับกับความจริงว่าเขาไม่รักเราแล้วเท่านั้นส่วนเศร้าไหมแล้วแต่คุณครับเพลงนี้ชื่อว่าจำไว้

โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: ผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: Lactosan งาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่า Lactosan ผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำ Lactosan งาดำอร่อยมาก
5: ดีเซลดีเซลจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
4: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
5: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: ศูนย
6: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย

0: ไม่สบายคอคออักเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซา
2: ทะเบียนรถเลขสวยเลขนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายๆแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.comหรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์022725937หรือจะ walk in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ

ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500 บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech

0: บางคนพาเราไปเที่ยวแบบมีความสุขแต่เขาคนนี้พาเราไปหลงแบบมีความหมาย
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: Club Inspire Day
0: จากนักร้องล่าฝันสู่นักแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางว่านไฉอาสาพาไปหลงชายที่เปลี่ยนทริปให้เป็นเพลงเยี่ยวยาใจและทำให้เกิดความหมายทุกครั้งที่ถึงปลายทางพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
3: Green Update
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: เมื่อช้างหลายคนน่าจะได้เห็นข้อมูลเนาะเรื่องของแผ่นดินไหว
5: ที่ฟิลิปปินส
4: ์ใช่ที่ฟิลิปปินส์นะคะก็โอ้แต่เช้าเลยนะคะเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 8.2 นะคะบริเวณเกาะมินดาเนาฟิลิปปินส์ประมาณสัก 7:40 กว่าประมาณนั้นนะ
5: ก็แรงอยู่เหมือนกันนะฮะ
4: ตามเวลาท้องถิ่นเน
5: า
4: ะ
5: ทางการนี่แรงมากนะ
4: แรงมากนะคะก็คือทางการต้องประกาศเตือนสึนามินะคะแล้วก็เร่งอพยพประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งมีคลิปออกมาด้วยนะเป็นวินาทีที่แบบตึกถล่ม
5: อ๋อเหรอ
4: ใช่ที่เมืองเจเนอรัลซันโตสนะคะรวมถึงยังมีรายงานโรงเรียนมัธยมด้วยซึ่งทางการฟิลิปปินส์ก็ยืนยันมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย1รายบาดเจ็บ4รายนะคะที่เมืองอาลาเบลในจังหวัดสรังกานีซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะคะที่อินโดนีเซียก็ประกาศเตือนสึนามินะคะส่วนญี่ปุ่นก็ออกประกาศเฝ้าระวังสึนามิเหมือนกันนะคะตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นวงกว้างนะคะในขณะที่สถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหวของฟิลิปปินส์ก็เตือนเหมือนกันว่าอาจจะเกิดความเสียหายและคลื่นสึนามิที่มีความสูงเกินกว่า1เมตรแล้วก็ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะคะก็คือจนกว่าจะยกเลิกประกาศนั่นแหละนะต้องดูสถานการณ์นะคะอย่างถ้าเกิดว่าอย่างในมาตรฐาน
5: แต่จริงๆนี่ผ่านมาเกือบ4ชั่วโมงแล้วนะ
4: ใช่ถ้าในมาตรฐานของญี่ปุ่นก็บอกว่าเพียงแค่1เมตรเนี่ยคือมันอาจจะดูไม่มากนะแต่เขาบอกว่าถือว่าอันตรายละเพราะว่ากระแสน้ำจากสึนามิเนี่ยมันสามารถที่จะพัดทุกสิ่งอย่างอ่ะทั้งคนทั้งเรือยานพาหนะลงทะเลได้แล้วก็คลื่นอ่ะมันเวลาซัดไม่ได้มาลูกเดียวแล้วจบก็คืออาจจะซัดเข้าฝั่งหลายระลอกนะคะเพราะว่าอย่างฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเราได้เห็นข้อมูลกันอยู่นะคะว่าเขาเจอเหตุแผ่นดินไหวหลายร้อยครั้งเลยในแต่ละปีนะเพราะว่าเขาตั้งอยู่บนแนวโครงสร้างเปลือกโลกที่ซับซ้อน
5: วงแหวน
4: แผ่นไฟแปซิฟิก
5: แล้วก็มีอะไรภูเขาไฟก็เยอะ
4: ใช่ซึ่งมันก็เป็นพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้งด้วยนะคะ
5: ครับผมรับทราบรับรู้ติดตามกัน
4: ใช่คร ับ
5: อย่างน้อยตอนนี้มีประกาศเตือนผมคิดว่าน่าจะไม่มีสึนามิแล้วหรือคือมันอาจจะมีก็ได้แต่อาจจะแบบ
4: อาจจะเล็กลงกว่านี
5: ้เล็กลงแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งคิดว่านะน่าจะมีการประกาศยกเลิกกันแต่ก็ต้องติดตามต่อเนาะเรื่องของ aftershock อะไรเงี้ย aftershock ไม่ได้แปลว่าจะเบานะฮะ
4: ไม่เบาบาง aftershock ในบางที่อ่ะก็คือ
5: ใกล้ๆกันเลย
4: ขนาดแบบแผ่นดินไหวเลยอ่ะนะคะ
5: เมื่อเช้าจริงๆในกรุงเทพก็มีไฟไหม้นะ
4: เออใช่ตรงแถวๆพระราม6
5: ใช่ครับ
4: นะคะโอ้ก็คือน้อง
5: ตรงจากตึกเรามองไปเห็นเลยล่ะ
4: ชัดเลยแล้วก็คือกลุ่มควันดำเลยแหละนะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับยิปร็อกตราบ้านค่ะคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฝ้าเพดานแล้วก็ผนังแบบครบวงจรนะคะแล้วก็เขายังเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่ได้รับมาตรฐานยุโรปและระดับสากลมากกว่า55ปียิปร็อกค่ะได้ยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างนะคะเพื่อตอบโจทย์ทั้งงานติดตั้งแล้วก็งานออกแบบสำหรับเจ้าของบ้านผู้ออกแบบและผู้รับเหมาติดตั้งในยุคปัจจุบันนะคะที่ต้องการความมั่นใจในทุกด้านทั้งความแข็งแรงความปลอดภัยความสวยงามและความยั่งยืนด้วยนะคะด้วยโซลูชันแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ยิปร็อกมีนะคะตั้งแต่แผ่นยิปซัมปูนฉาบรอยต่อโครงคร่าวฉนวนกันความร้อนไปจนถึงอุปกรณ์การติดตั้งนะคะเพราะฉะนั้นก็จะช่วยให้เรื่องของงานก่อสร้างติดตั้งได้เร็วแข็งแรงพร้อมงานติดตั้งที่ตอบโจทย์บ้านยุคใหม่นะคะแล้วก็ยังช่วยลดความร้อนกันเสียงรบกวนทนความชื้นและทนไฟด้วยนะคะรองรับการใช้งานในระยะยาวค่ะยิปร็อกตราบ้านนะคะผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่ตอบโจทย์ตรงจุดทุกการสร้างบ้านนะคะยิปร็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
5: ครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นลองดูนะจ๊ะเอาตัวเลือกดีๆมาแบบครบจบที่นี่เลย
4: ใช่ค่ะอยู่กับพี่อั๋นกันต่อรอบหน้าเดี๋ยวต้นชั่วโมงเจอกันค่ะ
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
6: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
5: ๆเร็วจังเลยอ่ะตอนแรกรู้สึกว่าโอ้โหเดี๋ยวต้องนั่งอยู่ตั้ง3ชั่วโมงนี่ชั่วโมงที่3แล้วนะครับชั่วโมงสุดท้ายที่อยู่ด้วยกันแล้วนะผมทำงานมา5ชั่วโมงแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจบตรงนี้ยังมีถ่าย Club Inspire Day ต่ออีกนะฮะฟังเพลงเพราะกันนะครับส่วนอยากได้อินสไปร์ดีๆก็ทุกวันพุธ3ทุ่มนะครับ

0: ที่เขาบอกว่าฝนมาฟ้าครึ้มตรงผมยังไม่ค่อยรู้สึกเนาะเมื่อเช้านี้แดดจ้าแดดจ๋าเลยนะฮะแต่ว่าก็สภาพอากาศก็เปลี่ยนได้เร็วๆแล้วครับเริ่มต้นชั่วโมงนี้กัน3เพลงนี้นะครับคิดถึงเธอทุกทีที่คุยเดียวกับเจนนิเฟอร์คิมกับโกเซกพลแล้วก็คริสติน่าอากิล่ากับพี่มิ้นท์มาริวันจิเวน่าไม่ผิดใช่ไหมกับใต้ผ้าห่มอุ่นเดี๋ยวเร่งจังหวะให้นิดนึงละกันไม่ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์สดชื่นอยู่แล้วชื่นได้อีกหรือมันบังเอิญหนืดๆหน่อยเผื่อมันจะเป็นlubricant ช่วยให้มันลื่นขึ้นได้
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: แค่เร่งจังหวะนะแต่ไม่ต้องถึงขนาดแดนซ์กันเนาะ

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วาช์เอ็กซ์เพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: คาวานายไลฟ์นะครับวันนี้แจกนะจ๊ะมีคนถามว่าแจกไหมแจกสิเอาง่ายๆเลยนะฮะวันนี้อันไม่ต้องรับสายหน้าใหม่ด้วยซ้ำผมให้คุณส่งข้อความมาก็แล้วกันนะครับแล้วก็แน่นอนคุณต้องลงชื่อตัวเองไว้ใน atime.live/greenwave ก่อนนะครับบอกมาสักหน่อยว่าทำไมบัตร2ใบฟรีๆที่คุณจะได้ไปฟังเพลงเพราะกับโบกี้ไลออนละวันวานๆควรเป็นของคุณเอาเหตุผลที่ไม่ต้องยาวมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกินหน้าบางทีข้อความยาวมากมันดันหน้าขึ้นไปเลยนะครับมันเลื่อนผ่านไปเอาข้อความที่สั้นกระชับตามสมควรแต่ผมได้รู้จักแล้วก็ประทับใจกับสิ่งที่คุณตอบและเดี๋ยวทีมงานน้องปุ้มของผมจะโทรกลับไปหาคุณแล้วแจกให้เลย2ใบง่ายๆแค่นี้เองแล้วก็ถ้าได้บัตรก็ลงคิวไว้เลยนะครับ1สิงหาคมเราปิดอักษรา King Power ครับไปเจอกันกับ Moonlight Lounge ฟังเพลงเพราะพร้อมกับเรื่องราวต่างๆของชีวิตพี่น้องคู่นี้กับบทเพลงเพราะๆที่เขาเลือกมาใน Cover Night Live ครั้งล่าสุดที่กำลังจะเกิดขึ้น
1: Cover Night Liveลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อยว้าวแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
2: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
3: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
2: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: ที่ไหนนะคะขออีกที
2: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
5: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smartจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
6: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
7: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
6: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
8: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
6: เด็กทานได้ใช่ไหม
8: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
1: ่งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได้
2: ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มเบิ่มออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
7: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
6: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
8: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
9: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
10: ช็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
11: ์ Green Morning Show
9: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่7-Elevenและห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com

0: ย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร
1: ์ Smiley Request นะครับขอบคุณด้วยสำหรับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินและสิครินทร์ Surgery Happy Price ครับเรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์ยิ้มเลือกได้นะครับแม้เราจะยังหาเหตุผลไม่เจอที่จะยิ้มผมว่าเรายังยิ้มให้กับตัวเองในกระจกได้เลยเพราะว่าคุณนั่นแหละคือเหตุผลของการยิ้มให้กับตัวเราเองได้อ่ะลองดูครับวันนี้ฉันตั้งใจจะมีความสุขไม่ได้แปลว่าให้หลอกตัวเองนะครับแต่มันคือ mindset บางครั้งลองแค่นี้ลองตั้งใจไว้แค่นี้ด้วยกันอ่ะจริงๆแล้วถ้าวันนึงมันสั้นไปสำหรับบางคนบอกว่าสัปดาห์นี้เดือนนี้ปีนี้แล้วถ้าสักคนทำได้บอกไว้เลยว่าชีวิตนี้ฉันจะมีความสุขผมคิดว่ามันก็โอเคนะก็เจอเรื่องอะไรแล้วก็หามุมของมันให้ได้รวมถึงตรงนี้ด้วยเช่นกันอย่างน้อยอ่ะ smiley request ตรงนี้คุณยิ้มได้กับ1เพลงนี้ซึ่งต้องเป็นเพลงโปรดของใครสักคนหนึ่งในโลกจริงไหมอาจจะเป็นเพลงโปรดใหม่ล่าสุดของคุณด้วยก็ได้

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินเมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลสิครินเข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลสิคริน
2: ประชิด

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

0: ริงชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ขายค่ะขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจกลับ Friday ศุกร์นี้4ทุ่มตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: บ๊ายบายแล้วนะครับหมดเวลาแล้ว3ชั่วโมงเหมือนจะนานเนอะแต่ผมนั่งอยู่ตรงนี้คือแปลว่าวันนี้ผมอยู่ Green Wave 6ชั่วโมงนะ6ชั่วโมงนี้คือเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันก็ผ่านไปอย่างเร็วมากจริงๆวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ผมแฮปปี้นะครับเพราะว่างานทั้งหมดของผมเสร็จตอน11โมงนี่แหละแล้วจบละหลังจากนี้ผมได้พักสบายๆเป็น1วันที่มีช่วงบ่ายเป็นของตัวเองเดี๋ยวจะไปออกกำลังกายเดี๋ยวจะไปแฮปปี้สักหน่อยแต่ไม่ได้แปลว่าอุ๊ยดีจังเลยทำงานน้อยข้าพเจ้าทำงาน6ชั่วโมงนอนสต็อปมาแล้วนะครับบ๊ายบายแล้วนะวันนี้แทนพี่เป้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันกับอัน 5:00 ในช่วงเวลาตามปกติแล้วก็ Green Morning Show ตอน 7:00 นด้วยนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันฟังเพลงเป็นเพื่อนกันมาตลอดเดี๋ยวอยู่กับ Green Wave ต่อนะครับ
3: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขาย
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่านโปรแพคเอเชีย2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
4: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
6: ฮะอินอะไรนะ
5: อินโนบิกครับ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: ติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของ Green News ในต้นชั่วโมงนี้นะคะสะสม3ปีทั่วประเทศกว่า 1,340 รายแล้วนะคะสำหรับผู้ป่วยไข้หูดับค่ะจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็เครือข่ายนะคะโดยดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขซึ่งเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่า Streptococcus suis นะคะเป็นเชื้อแบคทีเรียกรัมบวกพบได้ในทางเดินหายใจส่วนบนต่อมทอนซิลทางเดินอาหารของหมูหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆซึ่งคนก็รับเชื้อนี้ได้นะคะจากการสัมผัสสัตว์ที่เป็นโรคหรือว่ามีเชื้อก่อโรคผ่านทางบาดแผลรอยถลอกเยื่อบุตาหรือจากการบริโภคเนื้อเครื่องในหรือว่าเลือดที่ปรุงไม่สุกก็อาจจะก่อให้เกิดอาการรุนแรงได้นะคะอย่างเช่นภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะคะสูญเสียการได้ยินถาวรแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้นะคะอย่างล่าสุดนะคะก็มีรายงานนะคะที่อุบลราชธานีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะสุ่มตรวจวิเคราะห์เนื้อหมูดิบจากตลาดสดนะคะในพื้นที่อุบล42ตัวอย่างนะคะพบการปนเปื้อนเชื้อสูงถึง35ตัวอย่างก็คือคิดเป็นร้อยละ 83.3 เรียกได้ว่าครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ที่มีการสุ่มตรวจเลยนะคะซึ่งจังหวัดอุบลเนี่ยพบผู้ป่วยต่อเนื่องทุกปีก็สะท้อนถึงลักษณะของการเป็นโรคประจำถิ่นเพื่อความปลอดภัยนะคะก็แนะนำค่ะว่าควรจะเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ที่สำคัญนะคุณผู้ฟังหลีกเลี่ยงการกินเนื้อหมูดิบหรือว่าเลือดหมูดิบหรือว่าสุกดิบๆนะคะต้องแยกอุปกรณ์ดิบกับสุกออกจากกันค่ะซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าจะร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาต้นชั่วโมงติดตามได้กันต่อนะคะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ้านคุณ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 minutes DJ PU

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: กที
1: มีหลายคนชอบนะครับฟิลแบบว่าเพลินๆแบบนี้นะฮะวันนี้วันจันทร์หันษากับพี่ยูนะครับวันนี้มาแทนพี่โบสิวันนี้มาแทนพี่โบ1วันนะฮะวันนี้อยากได้ฟิลไหนส่งมาบอกได้นะจ๊ะ
2: Chilling Trackโดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B ProPack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your Request โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเราก็จะไปแบบฟิลนี้เนาะสบายๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสามเนี่ยค่อยอัพบีทนะฮะตามช่วงอารมณ์ของความง่วงแล้วกันนะฮะวันนี้นะ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้ Miyoko สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี่ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
3: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
4: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำเครื่องแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
3: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
5: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
1: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434

0: ถูกใจ Perses ยกให้มิโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีเอาพี่อะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไร

0: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
1: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: วิธี save energy แบบ
5: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: Green News
5: โดย
6: ช่วงเที่ยงเนาะได้เวลามื้อกลางวันกันแล้วนะคะหลายคนก็น่าจะมีเมนูอร่อยๆ อยู่แล้วล่ะปกติคุณฟังก็จะแบบชอบส่งแบบว่าเมนูอาหารอะไรเงี้ยมา
7: วันนี้กินอะไร
6: ช่วงเที่ยงวันนี้ทานอันนี้ค่ะวันนี้ทานอันนี้ค่ะอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวเลือกสำหรับคนที่แบบบางทีเราก็นึกไม่ออกอะเน
7: า
6: ะ
7: อ๋อช่วงเที่ยงเนี่ยได้เวลาทานอาหาร
6: ช่วงเที่ยงมันก็แล้วแต
7: ่หรือว่าได้เวลานอน
6: มันทั้งคู่มันอยู่ที่ความมันง่วงแค่ไหน
7: ส่วนใหญ่แล้วง่วงไหม
6: ส่วนใหญ่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คุณผู้ฟังอาจจะไม่ง่วงแต่ตอนนี้ง่วง
7: อ๋อหรอพี่เอ๋นะ
6: ง่วงปะล่ะ
7: ผมไม่ง่วง
6: ก็คือไม่ง่วงก็คือยังไม่นอน
7: ไม่ผมนอนมาแล้วไง
6: เต็มอิ่ม
7: ก็โอเคอยู
6: ่โอเคอยู่โอเคอยู่เท่ากับ
7: นอนโอเคชั่วโมงอะนะชั่วโมงการนอนโอเคแต่ว่าประสิทธิภาพการนอนเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร
6: ่ไม่ค่อยเท่าไหร
7: ่มีสเตทขึ้น
6: อ๋อเหรอ
7: มีความเครียดขึ้นแปลว่า มีร่างกายที่มันตึงมันก็เลยนอนไม่ค่อยสนิท
6: นอนไม่ค่อยดีเท่าไหร
7: ่
6: ต่อให้แบบจำนวนชั่วโมงมันจะเยอะก็ตามใช่ไหม
7: ตั้งแต่ใส่ไอ้ตัวนาฬิกานี่ดีขึ้นเยอะเลย
6: อ๋อเหรอ
7: เราได้ดูร่างกายคุณผู้ฟังว่าแบบว่าเฮ้ยเมื่อคืนเรานอนเนี่ยต่อให้เรานอน8ชั่วโมงกว่าเงี้ยบางทีเนี่ยชั่วโมงเยอะอะแต่ว่าประสิทธิภาพการนอนมันไม่ดีอะมันก็ทำให้ตื่นมามันก็ไม่ได้สดชื่นเหมือนแบบ
6: มันดูแบบมัวตื้อตื้ออะไรเงี้ยไปหมดเลย
7: มันก็ดีนะได้ดูจากร่างกายเราอย่างเงี้ย
6: แล้วเราปรับไหม
7: ปรับสิสมมุติเราตื่นมาแล้วนอนไม่ดีเราต้องดูว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไร
6: อันนี้
7: แล้วแต่บุคคลนะ
6: อ
7: ย่างผมเนี่ยรู้เลยว่าถ้าเกิดผมมีสเตทขึ้นตอนนอนเนี่ยแสดงว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันตึงก็ต้องไปคลายช่วงคอช่วงอะไรเงี้ยผมตึงง่าย
6: เดี๋ยวจัดการให
7: ้พี่นวดเป็นเหรอ
6: เรื่องไม่ต้องห่วง
7: หรอ
6: เรียบร้อยทุกราย
7: ซึ่งเรื่องเนี้ยเมื่อก่อนผมไม่เคยรู้เลยนะที่แบบว่าเอ้ยนอนตื่นมาทำไมนอนไม่หลับนอนหลับไม่สนิทตื่นมาแบบเพลียๆอะไรเงี้ยตื่นมาไม่มีกำลังตื่นมาแบบอารมณ์ไม่ดี
6: อ
7: ะไรเงี้ยซึ่งไอ้กล้ามเนื้อตึงตัวเนี่ยมันทำให้นอนไม่ดีหลายคนคงอาจจะยังไม่รู้นะ
6: อ
7: ันนี้ไป
6: หรือว่าหลายคนก็อาจจะเป็นอยู่แล้วเอ๊ะมันเกิดจากอะไรนะหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่า
7: ไม่รู้หรือเปล่า
6: แต่ที่แน่ๆตอนนี้ก็คือรู้ไว้อีกหนึ่งเรื่องละกันนะคะนอกจากสารพัดโรคที่ทำให้มนุษย์เราเจ็บป่วยแล้วอาหารปนเปื้อนมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะเขาบอกว่าอาหารที่มันไม่ปลอดภัยเนี่ยนะคะมันเป็นสาเหตุที่ทำให้คนทั่วโลกเจ็บป่วยประมาณ800กว่าล้านคนแล้วก็เสียชีวิตสูงถึง 1.5 ล้านรายต่อปีเด็กเล็กอ่ะเด็กอายุต่ำกว่า5ปีมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับโรคที่เกิดจากอาหารมากกว่ากลุ่มเด็กโตและผู้ใหญ่ถึงเกือบ3เท่านะคะอย่างกลุ่มเด็กเล็กเนี่ยการได้รับสารเคมีอันตรายที่ปนเปื้อนในอาหารมันยังส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาระบบประสาทที่ติดตัวไปตลอดชีวิตอีกด้วยนะคือถึงแม้ว่าสถิติผู้ป่วยจากโรคที่เกิดจากอาหารโดยรวมจะลดลงตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาแต่ว่าองค์การอนามัยโลกเขาบอกว่าความเหลื่อมล้ำระหว่างภูมิภาคอ่ะมันคงยังคง งมีอยู่สูงมาก
7: ครับ
6: ภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นกลุ่มที่ต้องแบกรับภาระแล้วก็ผลกระทบจากปัญหานี้เยอะสุดเลยนะคะซึ่งองค์การอนามัยโลกเน้นย้ำนะคะว่าโรคเหล่านี้จำนวนมากเนี่ยมันสามารถป้องกันได้ด้วยการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำดื่มน้ำใช้สุขอนามัยตลอดจนแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของอาหารเช่นการพาสเจอไรซ์แล้วก็การเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ดีขึ้นเพราะว่าผลกระทบทางสุขภาพอ่ะมันว่าจะมาพร้อมกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจนะจากการประเมินในปี2564โรคที่เกิดจากอาหารส่งผลให้สูญเสียผลิตภาพจากการที่คุณขาดงานเนื่องจากการเจ็บป่วย
7: ครับ
6: คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะคือเขาเปิดเผยข้อมูลนี้ออกมาในช่วงที่เรียกว่าเป็นวันความปลอดภัยอาหารโลก
7: ครับ
6: World Food Safety Day ซึ่งตรงกับวันที่7มิถุนายนของทุกปีเมื่อวานนี้นี่เองก็เป็นเรื่องที่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญกินอะไรยัง
7: ผมเหรอไม่ผมทำ
6: IF อ๋อทำ IF
7: 20ชั่วโมงพูดจริงๆกันเนี่ย
6: เขาทำทุกอย่างเลยทำอันนั้นเดี๋ยวทำอันนี้เดี๋ยวมีอันโน้นเดี๋ยวมีอันนี้มาใหม่เดี๋ยวมีไอโน่อันนี
7: ้พี่ลองไปดูนะตาราง IF เนี่ยซึ่ง
6: ขำไรเอ่ย
7: ก็พี่ขำอ่ะ
6: อ
7: ้
6: าว
7: คือ
6: ในแต่ IF 20ชั่วโมง
7: อ้าวพี่ในการ IF แต่ละชั่วโมงแต่ละช่วงเนี่ยมันจะมีแบบว่า12บ้าง16บ้าง18 20 24อะไรอย่างเงี้ยแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันก็
6: ทํา24ไม่ต้องอยู่แล้วพี
7: ่ไม่พี่มันทำได้นะบางคนทํา48ก็มี
6: อ๋อ
7: คือแต่ละช่วงเน
6: ี่
7: ย
6: เค้ายังอยู่ใช่มั้ย
7: ยังอยู่แต่ว่าต้องฝึกนะ
6: เ
7: พราะว่าไปทำเลยไม่ได้นะร่างกายมันงงต้องค่อยๆฝึก
6: แล้วนี่ร่างกายงงมั้ย
7: ไม่รู้
6: ไม่งงจ้ะ
7: ทำบ่อย
6: ที่บ้านงงจ้ะ
7: ไม่งงก็คือก็ให้มันแบบว่าขจัดของเสียไปบ้างอะไรอย่างเง
6: ี้
7: ยเออนะลองไปศึกษาดูคุณผู้ฟังดีนะดีดี
6: นะคะ
7: ครับ
6: ลองคุณผู้ฟังดูแลเขาด้วยนะว่างๆอ่ะกินข้าวไปก็ส่งเขาไปด้วยหน่อยเออกลัวเป็นลมเป็นแรง
7: อยู่ได
6: ้อยู่ได
7: ้ครับ
6: อยู่ได้ไงอยู่ได้ไงไม่รู้อยู่กับพี่ยูต่อแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาจ้า
7: จ้า

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: ลุยกันต่อนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์หันษากับพี่ยูนะจ๊ะคุณผู้ฟังวันนี้มาแทนพี่โบ1วันนะครับแล้วก็มีหลายคนแบบว่าอยากได้ฟีลแบบว่าฟังแล้วทำงานไม่เบื่อค่ะทำงานไม่เบื่อนะครับโอเคเดี๋ยวชั่วโมงนี้พยายามเลือกเพลงที่ฟังแล้วทำงานไม่เบื่อให้แล้วกันนะครับแล้วก็มีคนถามว่าจริงไหมเรื่องกล้ามเนื้อตึงตัวแล้วทำให้นอนไม่ดีอันนี้จริงคุณผู้ฟังครับสมัยก่อนเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกจนมาเจอว่าเฮ้ยไอ้ที่เรานอนไม่ดีเนี่ยตื่นมาไม่มีแรงหรือว่าตื่นมาไม่สดชื่นเนี่ยแล้วก็นอนหลับได้ไม่ถึง7ชั่วโมงเมื่อก่อนเนี่ยผมนอนได้ประมาณแค่5ชั่วโมง6ชั่วโมงตื่นเองแม้กระทั่งเรากินวิตามินนอนหลับช่วยนู่นช่วยนี่กินมาหมดแล้วคุณผู้ฟังก็ไม่หายจนแบบมาเจอตัวการว่าแบบอ๋อกล้ามเนื้อบ่าเรานี่แหละกล้ามเนื้อบ่ากล้ามเนื้อสะบักกล้ามเนื้อคอแขนเนี่ยมันไปล้างทำให้ช่วงคอเนี่ยมันอั้นพอมันอั้นปุ๊บเนี่ยมันทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ค่อยดีมันก็เลยทำให้การนอนเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพใครที่มีอาการคล้ายๆผมนะฮะลองดูนะคุณผู้ฟังเคลียร์ช่วงบ่าช่วงคอดีๆนอนดีขึ้นแน่นอน

0: ีหลายข้อความส่งมาพูดคุยเรื่องการนอนหลับนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวมาคุยเรื่องนอนหลับกันต่อนะครับคุณผู้ฟังข้อความนี้ชอบมากเลยเขาบอกว่าคุณพัชรินบอกว่าไม่ได้อวยนะคะแต่วันนี้เนี่ยเพลงเพราะมากเลยค่ะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
2: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆใน1วันบล็อกโคลี่จะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ
3: ์ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงและก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
2: ถ้าเริ่มก๊อกแก๊กเริ่มเสียวแป๊บอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772เทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFortวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: Go Wholesale สวัสดีครับ
4: Go Go Go We are Go Wholesale
5: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ด

0: กอบการ
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

F ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสกระชายขาว

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊ม

0: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: ด LifeMate
1: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: ถ้าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีดงูสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
1: งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะ

0: บางคนพาเราไปเที่ยวแบบมีความสุขแต่เขาคนนี้พาเราไปหลงแบบมีความหมาย
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: Club Inspire Day
0: จากนักร้องล่าฝันสู่นักแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางว่านไฉอาสาพาไปหลงชายที่เปลี่ยนทริปให้เป็นเพลงเยียวยาใจและทำให้เกิดความหมายทุกครั้งที่ถึงปลายทางพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
3: 106.5 Green Wave
4: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ละ

0: ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: Lactosan งาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่า Lactosan ผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
2: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอลเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
3: เงินไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุ
4: ดไปเข้าศูนย์กัน
5: ศูนย์
6: เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
3: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
2: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
4: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิด Premium Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
1: ๆ Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรด Premium ไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: อันเสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซแลบ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: เขาตังเขาตัง
11: ดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
12: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
11: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
12: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
11: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
13: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
11: มัมชอยมัมเลือก
12: เมียวเลิฟ
14: เร่งรีบตองนี
15: ้เกสรบัวหลวง
14: ดอกสารพี
15: ดอกพิกุล
14: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
16: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวานวันวาน

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
3: เมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราพูดคุยกันเกี่ยวเรื่องของอาหารนะคะกลับมาที่บ้านเราเนาะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.เขาเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคค่ะก็มีการเปิดตัว Mobile Unit for Food Safety นะคะเป็นรถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารนะคะโดยคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็พูดถึงโครงการหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารคือเป็นกลไกสำคัญนะคะในการที่จะเอาความรู้แล้วก็เครื่องมือเฝ้าระวังด้านอาหารมาใช้ในพื้นที
4: ่
3: นะคะซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายทางกระทรวงนะคะที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ป้องกันโรคควบคู่กับการนำบริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยลงไปสู่ชุมชนด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกซื้อแล้วก็บริโภคอาหารอย่างปลอดภัยนะคืออย.เขาบอกว่ามีแผนที่จะส่งหน่วยเคลื่อนที่ออกไปให้บริการนะคะทั้งในตลาดในชุมชนตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศนะคะเพื่อให้เป็นศูนย์ความรู้ด้านอาหารปลอดภัยแล้วก็จุดเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารนะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็รับความรู้ด้านอาหารปลอดภัยได้นะอย่างเดือนนี้วันที่19มิถุนายนครับบอกว่าจะไปที่ตลาดสดธนบุรีเขตทวีวัฒนานะคะหรืออย่างวันที่3กรกฎาคมก็จะไปที่ตลาดยิ่งเจริญสแควร์เขตบางเขนนะคะ17กรกฎาคมไปที่ตลาดอตก.เขตจตุจักรประมาณนี้นะคะก็รอติดตามแล้วกันเนาะในแต่ละเดือนว่า Mobile Unit for Food Safety จะเคลื่อนที่ไปที่ไหนบ้างเรื่องของอาหารสำคัญนะเนาะ
4: ครับผม
3: ค่ะ
4: ครับ
3: ว่าแต่ตอนนี้ได้เวลากินอาหารแล้วจ้า
4: โอ้ยขอบคุณคุณผู้ฟังนะ
3: นะ
4: ส่งอาหารมาให้ผมเยอะมากเลยอ่ะ
3: กลัวน้อง
4: ตาย
3: น้องไม่ได้รับอาหารเต็มที่
4: ขอบคุณมากๆเลยนะฮะส่งมาเยอะไปเปล่าโอ้ส่งให้อ้วนกันเลยเหรอ
3: ก็
4: โอ้คุณให้อ้วนอะไรอย่างเงี้ยเลยเหรอ
3: ก็เดี๋ยวน้องไม่มีแรงจัดการ
4: โอ้ยโอเคครับ
3: เออพอน้องจัดการยาว
4: ครับผม
3: กินให้หมดจ้ะ
4: ขอบคุณนะครับคุณผู้ฟัง
3: ช่วงหน้านะเดี๋ยวกลับมามีกรีนอัปเดตโดยต้นชั่วโมงค่ะ
4: จ้ะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
5: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
4: ดูกันต่อนะครับวันจันทร์หันษากับพี่ยูนะจ๊ะมีคุณผู้ฟังส่งเพลงนี้มาเริ่มละอัพบีทกันหน่อยมา

ีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าสมกับการรอคอยช่วงบ่ายเหรออ๋อแสดงว่าชอบฟิลนี้เนาะโอ้โหจัดไปเลยฮะ2 ชั่วโมงถึงบ่าย 3นะครับ Monday Monday

0: เพลงไหนนะครับเข้ากับธีมวันนี้นะครับ Monday Monday ส่งเข้ามานะจ๊ะ
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวแค่มาที่วัดเชคสเปรสบาร์ละส่วนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: เอาล่ะคุณผู้ฟังครับวันนี้นะฮะเราเริ่มแจกบัตรกันแล้วนะครับกับ Call Night Live Moonlight Lounge นะครับครั้งนี้เนี่ยพบกับโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวานนะฮะส่วนช่วงไหนจะแจกบ้างในวันนี้นะจ๊ะรอลุ้นเลยนะครับส่วนใครนะฮะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับไปลงด่วนๆเลยนะจ๊ะที่ atime.live/greenwave นะจ๊ะ

0: Green Wave 106.5 FM. Cover Night โดย
1: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาสักผ้าที่ Wash Express
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: พี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพี่ยาไทยโทร1772
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์มีโอกาสมีโอกาสแล้วนี่มีแบรนด์ต้องมีโอกาสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาสน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
5: The

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: พาไปหมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปหมู่พร้อมกันในคชาพาพาไปหมู่วันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time Duty Facebook และ TikTok คชาพาพาไปหมู
3: ่ร่วมหมู่โดยคชาพาพาไปหมู่ดีโดพาไปรวยปี2หมู่ดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
4: เดินสับแบบมั่นใจจนใครก็ต้องมองเอ้าพอ
5: Proud to be pride and right to love ความพิเศษที่สร้างได
6: ้มีความสุขที่จะรักในทุกรูปแบบฉลองคลายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave
7: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวโปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cute Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: Smiley Request
9: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
10: ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินครับขอบคุณด้วยครับสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะครับมีคุณผู้ฟังส่งเพลงนี้เข้ามา

0: ข้อความเตือนมาจากเด็กสายใหม่นะฮะมีข้อความเตือนมาจากเด็กสายใหม่เขาบอกว่าสายใหม่ใครไม่ปิดหน้าต่างรับรองฉ่ำ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
0: แสดงว่าโซนสายไหมเนี่ยฝนตกใช่ไหมฮะเพราะว่าอยู่ทางนี้เนี่ยทางอโศกนี่ไม่มีวี่แววเนาะนี่ผมหันไปมองข้างหลังนี่ไม่มีวี่แววว่าฝนจะตกสักเท่าไหร่นะฮะหรือว่าไล่มายังไม่ถึงก็ไม่รู้นะครับนี่เขาบอกว่าหลัก4ก็ฉกฉกอะไรตกแล้วหลัก4ตกช่ำเลยค่ะนี่เขาบอก

โอ้มีคุณผู้ฟังรายงานสภาพอากาศมากันเยอะมากๆเลยนะฮะโอ้โซนรามอินทรานี่บรรยากาศมาคุมากๆค่ะนะบางกล้วยตกไปแล้วฉ่ำมากๆดอนเมืองนี่กำลังอ่วมนะฮะโอ้แสดงว่าไล่มาจากโซนรังสิตไหมอะใช่ไหมรังสิตไล่เข้ามาในเมืองนะฮะตอนนี้เนี่ยโซนอโศกยังไม่ค่อยมีนะฮะฝนตกยังแดดออกเปรี้ยงอยู่นะครับดูไปดูมาเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วนะฮะอโศกนะฮะ

มีแต่คนบอกว่าอโศกนี่น่าจะตกตอนผมกลับบ้านเหรอแช่งกันเหรอ แช่งผมเหรอผมไม่กลัวหรอกผมขับรถมา

เช็คกันเช็คกันสีดำอันเล็กๆที่อยู่บนโต๊ะคุณครูตอนนี้แตกแล้วใช่ไหมคะ

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: ซิงเกิลใหม่วันนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นซิงเกิลล่าสุดนะฮะจากพี่ส้มมาลีเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวของความสัมพันธ์ผ่านมุมมองประชดประชันเมื่อคนหนึ่งเนี่ยเสียใจกับการเลิกลานะฮะแต่อีกคนเนี่ยกลับแซงทำเป็นเจ็บทั้งที่ในใจเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยความหวังดีสุดท้ายที่แสดงออกมาจึงแทบไม่ต่างจากหนังทุนต่ำที่ไม่มีแม้แต่ความจริงใจที่จะลงทุนแสดงให้สมจริงนะฮะโอ้โหซึ่งเนื้อหาเพลงนี้เนี่ยกระแทกใจมากๆนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าหนังทุนต่ำจากส้มมาลีครับ

0: ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
2: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆใน1วันบรอกโคลีจะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ
3: ์ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงแล้วก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
2: ถ้าเริ่มก๊อกแก๊บเริ่มเสียวแป๊บอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันทุก
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้ ReBeFort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions and think why.
10: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
11: That's how we learn to think for ourselves.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ชี
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
2: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
3: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
2: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
4: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
2: เด็กทานได้ใช่ไหม
4: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ขายค่ะขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจคลับ Friday ศุกร์นี้ 4 ทุ่มตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fanpage
6: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
7: เมื่อเช้านี้นะคะหลายคนน่าจะได้ติดตามเนาะเรื่องของแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะคะขนาด 7.8 แมกนิจูดเนาะบริเวณชายฝั่งทางที่ตะวันตกของเกาะมินดานาวประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็มีอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงแล้วก็มีในหลายๆจุดนะที่อาคารก็พังถล่มกันนะคะเรื่องนี้นะคะศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนะคะนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็ได้อธิบายถึงปรากฏการทางธรณีวิทยาแล้วก็ความเสี่ยงด้านวิศวกรรมโครงสร้างนะคะโดยบอกว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้เนี่ยจัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่มากนะเนื่องจากว่าฟิลิปปินส์ตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่ามีความลุกไหม้ทางธรณีแปรสันฐานอยู่ตลอดเวลาและยิ่งไปกว่านั้นนะจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวในครั้งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองไม่ได้ไกลมากนะประมาณ 20-30 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะซึ่งในทางวิศวกรรมจัดว่าเป็นแผ่นดินไหวระยะใกล
8: ้ครับ
7: คือลักษณะของแผ่นดินไหวแบบนี้เนี่ยจะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนนะคะที่เป็นคลื่นความถี่สูงซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาคารขนาดเล็กแล้วก็อาคารที่เตี้ยค่อนข้างมากโดยเฉพาะกลุ่มอาคารที่จะมีความสูงไม่เกิน5ชั้นนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้เน้นย้ำด้วยความห่วงใยนะคะว่าสำหรับพื้นที่กรุงเทพในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ถือว่าปลอดภัยจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากแผ่นดินไหวระยะไกลเนื่องจากสภาพทางกายภาพของกรุงเทพตั้งอยู่บนชั้นดินเหนียวอ่อนนะคะซึ่งมันมีคุณสมบัติพิเศษในการขยายสัญญาณคลื่นแผ่นดินไหวให้รุนแรงขึ้นได้อีกหลายเท่าตัวเมื่อคลื่นเดินทางมาถึงนะคะซึ่งปัจจัยนี้เนี่ยถือว่าเป็นภัยคุกคามโดยตรงนะคะต่อโครงสร้างอาคารสูงในเมืองใหญ่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความสูญเสียในอนาคตนะคะทางอาจารย์ก็ได้เสนอแนะแนวทางเรียกว่าเป็นเชิงนโยบายนะคะแก่ทางกรุงเทพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบเร่งด่วนเลยนะคะก็คือเร่งสำรวจโครงสร้างแล้วก็จัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงของอาคารต่างๆในกรุงเทพอย่างเป็นระบบรวมไปถึงพิจารณาออกมาตรการหรือว่าข้อบังคับนะคะในการเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างอาคารเก่าที่สร้างก่อนที่กฎหมายควบคุมอาคารแผ่นดินไหวจะบังคับใช้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือควรจะติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดและแจ้งเตือนแผ่นดินไหวในอาคารสำคัญอาคารสาธารณะหรือว่าจะเป็นอาคารสูงๆที่มีคนใช้งานเป็นจำนวนมากนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะอพยพได้อย่างทันท่วงทีถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะคะก็เรียกว่าอย่าชะล่าใจแหละ
8: ครับผมครับ
7: ช่วงหน้านะเรายังติดตามด้วยกันต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
8: จ้ะ Green
6: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
9: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
0: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
9: ลุยกันต่อนะครับชั่วโมงสุดท้ายนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์หันษากับพี่อยู่นะครับวันนี้เรามาในธีม Monday มันดีนะฮะก็มีหลายคนอยากได้เพลงมันๆแล้วก็มีคนอยากได้เพลงล็อกด้วยชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวดูให้นะจ๊ะบ่าย 2:00 นะฮะซึ่งเป็นเวลาที่เชื่อว่าหลายคนชอบนะ14:00 นอย่างเงี้ยหรือว่าบ่าย 3:00 กว่าๆเนี่ยเป็นเวลาที่หลายๆคนเนี่ยชอบเพราะว่าใกล้เลิกงานหลายคนอยากกลับบ้านนะครับใช่ไหมพวกเราเอาจริงๆพวกเราก็เหมือนเด็กกันเนาะอยากกลับบ้านเร็วๆเนาะ

ว่ามีใครเป็นไหมฮะสมัยตอนผมเด็กๆนะตอนบ่ายๆเนี่ยผมนั่งดูนาฬิกาแบบนับถอยหลังทุกวันเลยนะเมื่อไหร่จะ 3:30 นนะ 3:30 นเลิกเรียนไงคุณผู้ฟัง

0: มีหลายข้อความบอกว่าเลิกงาน 5:00 นค่ะส่วนใหญ่ก็จะเลิกงานประมาณ 5:00 นะฮะโอ้โหเยอะมากๆบางคนนี่เตรียมตัวตั้งแต่ 4:30 นะฮะแต่เลิกงาน 5:00 นะ
1: รู้แล้วนะ

างทีก็อยากส่งคำถามไปถามหัวหน้านะว่าหัวหน้าครับรู้สึกยังไงครับลูกน้องเนี่ยเตรียมตัวกลับบ้านตั้งแต่4โมงครึ่งนะฮะตอนเลิกงาน5โมงเนี่ย

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน Your request โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

วันนี้เท่าที่ดูจากข้อความนะครับหลายคนน่าจะยุ่งเนาะข้อความส่งหาผมส่งมาคุยกับผมน้อยกว่าปกตินะยุ่งเหรอฮะ

ณผู้ฟังเขาบอกว่าเป็นวันจันทร์ที่วุ่นวายใช่ไหมอาจจะจริงครับคุณผู้ฟังเพราะวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าสภาพการจราจรนะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยรถติดมากๆเลยนะฮะใครที่ได้เดินทางตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงสายช่วงเที่ยงเนี่ยผมว่ารถติดพิเศษกว่าทุกจันทร์เลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอาจจะพร้อมใจกันออกไปใช้ชีวิตนะ

ครับประมาณนี้นะครับเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกสดชื่นนะฮะคุณผู้ฟังก็ส่งกันมานะครับหัวใจปลาดาวนะครับน่ารักไหมไม่รู้นะครับสักทีสายตาหลอกกันไม่ได้นะครับแนะนำให้เป็นแฟนเรานะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นเพลงที่ฟังแล้วมันก็สดชื่นขึ้นมานะฮะตรงไหนที่แบบว่าฟ้าหม่นหม่นฟ้ามืดมืดนะฮะฟังแล้วเนี่ยฟ้าใสขึ้นมาทันทีเลยแต่ตอนนี้เนี่ยแถวอโศกเนี่ยไม่ใสแล้วนะฮะมืดมาเลยแล้วก็มาตรงเวลาซะด้วยมาช่วงที่ผมจะกลับบ้านพอดีเลยอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: ล่าสุดปรึกษา AI เรื่องสิวชี้บอกว่าไม่ได้เกิดจากแบคทีเรียหรือความมันอย่างเดียวลำไส้อักเสบก็เกี่ยว
3: ชี้ AI พูดถูกแล้วจ้ะแนนสุขภาพลำไส้มองข้ามไม่ได้เลยนะถ้าลำไส้เสียสมดุลร่างกายภายในจะอักเสบมากยิ่งขึ้นนี่เป็นหนึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาผิวหลายอย่างเลยทั้งสิวผื่นคันระคายเคืองง่ายถ้าขับถ่ายไม่ดีท้องผูกท้องอืดแน่นท้องจนร่างกายอ่อนเพลียก็ส่งผลต่อภาพรวมของผิวได้เลยความสัมพันธ์นี้เรียกว่ากัดสกินแอ็กซิสถึงจะไม่ใช่สาเหตุเดียวของปัญหาผิวแต่ก็เป็นสัญญาณว่าลำไส้ต้องได้รับการดูแลเรื่องจุลินทรีย์บาลานซ์ได้แล้วแนน
4: นี่สินะที่เขาเรียกว่าสวยจากไส้พูดแล้วก็อุ๊ยลำไส้ใหญ่ทำงานแล้วอะไปก่อนนะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
5: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0%กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
3: เร่งรีบต้องมี
4: เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
4: อมแล้วชื่นใจ

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
3: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
4: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500

0: อกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร้อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02686-7222
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: เราคุยกันนี่เปิดไฟเลี้ยวถ้าไม่ทันเลยค่ะ
9: คือเรียกว่าคุยกันแบบว่าไม่ต้องปัดย่อหน้าใหม
8: ่ไม่ต้องเลยนะคะ
9: เริ่มจากแผ่นดินไหว
8: ใช่ค่ะ
9: เริ่มจากแบบอุ้ยเห็นสึนามิแล้วก็เห็นตึกถล่มที่ฟิลิปปินส
8: ์ใช่ค่ะ
9: จบลงที่ฤทธิพรอินสว่าง
8: ใช่ค่ะผ่านมาเราเป็นอุ้ยเป็นแฟนคลับนะพ
9: ี่ใช่ใช่อุ้ยบางคนนี้จำไม่ค่อยได้แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนฟังฟิลเวฟตั้งแต่อ้อนแต่ออกแล้วทำไมคะเขามีรูปล่ะคะ
8: เอาเป็นเพจขึ้นมาพอดีเลยค่ะ
9: เอาเป็นเพจขึ้นมาเดี๋ยวขออ่านรายละเอียดเพลงเพราะจะตาย
8: มากมากเลยนะคะผมยังคิดถึงเพลงพี่เขาอยู่เลย
9: ใช่แล้วค่ะกลับสู่โลกปัจจุบันค่ะ
8: โลกปัจจุบัน
9: เมื่อกี้มาคะเสร็จคลับนิดหน่อย
8: ติดตามกันหน่อยนะโอ้โหข้างนอกนี่ก็คือมืดมากนะคุณฟังแถวอโศกนะโอ้โหก็คือ
9: เมฆแน่น
8: เมฆแน่นแต่ว่าเหมือนยังไม่ตกนะพี
9: ่ไม่ยังไม่ตกยังไม่ตกค่ะเพิ่งเข้ามาไม่ตก
8: ไม่แน่ใจว่าพัดไปตกที่ไหนหรือเปล่านะคะแต่ที่น่าคือวันนี้มีรายงานว่ารัฐบาลได้ยกระดับมาตรการรับมือเรื่องน้ำท่วมนะคะในสถานศึกษาทั่วประเทศก็มีการปรับแผนจากตั้งรับเป็นเชิงรุกก็ไฟเขียวนะคะให้ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีปรับระบบการเรียนการสอนให้เปลี่ยนไปใช้ระบบออนไลน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่นะคะกำชับค่ะให้คุณครูที่สอนผ่อนปรนเรื่องของการบ้านแล้วก็เรื่องการสอนในช่วงวิกฤตนะคะเพื่อดูแลสภาพจิตใจของทั้งน้องๆนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะไม่ให้เกิดความเครียดสะสมรวมไปถึงการตั้งศูนย์อพยพนะคะจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อใช้เป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนถ้ามีการเคลื่อนย้ายประชาชนนะคะคือถ้าเกิดว่าดูข้อมูลแล้วเนี่ยนะคะเฉพาะถ้าเกิดว่าดูย้อนหลังข้อมูล3ปีโดยเฉพาะในปี68เนี่ยพบสถิติน่ากังวลเหมือนกันเขาบอกว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งเลยนะคะเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนมีโรงเรียนจำนวนมากค่ะที่เจอภัยพิบัติซ้ำซ้อนในรอบปีแล้วก็เรื่องของการประเมินสถานการณ์ร่วมกับทางกรมอุตุแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเหตุน้ำท่วมดินสไลด์น้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทุกปีจริง
9: จริงค่ะปีนี้ต่อให้บอกว่าเป็นเอลนีโญแต่คำว่าเอลนีโญเนี่ยแปลว่าถ้ามีพายุพายุก็จะแรงผิดปกติ
8: ลมแรงมากนะคุณผู้ชมช่วงหลังมา
9: ลมแรงมาก
8: เมื่อวันสองวัน
9: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
8: ใช่ป่ะพี่อ้อย
9: ไม่ว่าเสาร์หรืออาทิตย์อะโอ้โหแบบมันเป็นเสียงดังมากเลยค่ะ
8: ลมแรงแบบ
9: ใช่ใช
8: ่ใช่แต่ไม่มีฝนนะ
9: ไม่มีแม้กระทั่งก้อนเมฆด้วยซ้ำ
8: ไม่มีแต่โอ้โหแต่ลมแรงแบบแรงจริงๆ
9: นะคะปีนี้ได้เป็นปีหนึ่งที่สภาพภูมิอากาศค่อนข้างรุนแรงมากนะคะร้อนร้อนจัดเวลาฝนตกพายุเยอะก็จะหนักมากเหมือนกันเตรียมตัวในการรับมือนะคะ
8: ค่ะ
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

บางคนบอกว่าพี่อ้อยมากับฝนจริงๆแล้วฝนไปพร้อมกับพี่ยูค่ะแล้วแต่ว่าจะมองมุมไหนเห็นบอกว่านนทบุรีฝนตกหนักมากแล้วก็ตอนนี้เริ่มซาแล้วนะคะหลายๆพื้นที่พระราม2ตกแล้วเซ็นทรัลพระราม2แถวนั้นเลยค่ะเนาะแล้วก็ตกตอนเย็นทุกครั้งเลยค่ะเตรียมตัวรับมือกับสภาวะการจราจรและเวลาที่ฝนมารับกลับบ้านน่ะมันจะเดินทางยากกว่าปกติเนาะตั้งสติตั้งสติมีเพลงเพราะให้ฟังที่นี่ค่ะสวัสดีคุณวันจันทร์วันนี้8มิถุนายนแล้วได้พักกันเต็มที่ไหมคะเสาร์อาทิตย์อยู่ด้วยกันกับเพลงเพราะที่นี่ถึงทุ่มหนึ่งเลย

0: ยกตามได้ตามสะดวกค่ะจะมาแรกจากนูโวนะคะคังคกร่าเริงเลยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคอนเสิร์ตเยอะมากจริงๆน้องบูมส่งมาบอกวันเสาร์ไปก็ชอบป๊อปวันอาทิตย์ไปคอนเสิร์ต4 if อิ่มใจมากครับพี่อ้อยแต่ตอนนี้ลางานเลยหุ้ยจริงหรอร่างแหลกแต่ก็เข้าใจนะน้องค่ะหลายๆคอนเสิร์ตมันดีมากพี่อ้อยไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตค่ะแต่ไปในสถานที่ที่เขาจัดคอนเสิร์ตคือพี่มีงานที่เอ็มสเฟียร์โอ้โหรถติดและรถเยอะมากนะคะวันนี้พักร่างนะคะแต่ว่าอิ่มใจอุ่นใจไง
1: Hey yo, Crocs here. Sorry, we back.
0: น้องขอ kiss kiss

0: Kiss. ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: มีเพลงใหม่ของอิงวัลันธรค่ะพี่ว่าจริงๆเพลงนี้ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เจ้าหญิงเพลงป๊อปของเราค่ะอิงส่งเพลงนี้มาความรักที่ต้องยอมจำนนว่าเฮ้ยบางเรื่องอ่ะพยายามแค่ไหนสุดท้ายเป็นได้แค่นี้จริงๆเขาไม่รักก็คือเขาไม่รักเพลงนี้ชื่อว่าจำไว้ไปดู MV ค่ะพระเอก MV เพลงนี้คือณเดชน์คูกิมิยะ

วดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวนจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: พราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: ใช่ใช

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: Mom Choice Mom เลือก
2: Meal Love

0: และยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ช้าแรกๆก็เฉยนะช้าไปช้ามาก็ชินเอ้าช้าเป็นพักๆสักพักก็ช้าใหม่อย่าเฉยกับอาการช้าใช้ Rebford วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: โพรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: เป็นนักร้องหญิงคนหนึ่งที่มีเพลงเพราะเยอะมากค่ะน้องโบสุนิตาลิติกุลนะคะเพลงนี้ไม่ค่อยได้เปิดให้ฟังเนาะวันนี้มีคนขอมาเล่นให้แล้วนะคะเทน้ำบนกองทราย
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Coneประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com

0: ื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ผมคิดว่างูสวัดคงเป็นแค่ผื่นธรรมดาม
1: ันไม่ใช่เลย
2: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
0: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
2: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
3: งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
4: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวัน

0: และท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: ดูชุ่มฉ่ำไปทุกพื้นที่เลยนะคะเนื้อบางคนบอกว่าพี่คะฝนตกหนักมากเลยไหนบอกเอลนิโญไงอ๋อพี่ไม่ได้บอกว่าเอลนิโญแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเอลนิโญเนี่ยน่าจะเข้ามาประมาณมิถุนากรกฎานี่แหละค่ะและเดี๋ยวช่วงประมาณกลางๆเดือนจะเข้าสู่ช่วงของการฝนทิ้งช่วงแล้วก็ก่อนฝนทิ้งช่วงก็ชุ่มฉ่ำกันก่อน
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
2: ว้า wow.
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
3: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
4: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
5: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสั่ง

0: ลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบี้ฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
3: ฮะอินอะไรนะ

0: ำไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: Orange Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
4: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111โรงพยาบาลเจ้าพระยาLegal Loss อาหารมาแล้วเพื่อพรีเมียม
5: Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวรีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนLegal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม
5: Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวรีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: ขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจคลับ Friday สุขนี้4ทุ่มตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook คลับ

0: ปีนี้นะคะผลกำไรของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกนี่จะเป็นอย่างไรนะ
1: นั่นสิคะเพราะบางคนก็เริ่มมีการลดเที่ยวบินลงไปเยอะ
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศนะคะหรือ IATA บอกว่าปีนี้เนี่ยกำไรของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกจะลดลงอย่างมากเลยนะคะรวมกันนะอยู่ที่ 2.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะคือทำกำไรได้เพียงแค่ประมาณครึ่งนึงของที่เขาคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี
1: ้
0: เนื่องจากว่าต้นทุนเชื้อเพลิงแล้วก็เรื่องของสงครามในอิหร่านเนาะส่งผลกระทบต่อการเดินทางทางอากาศนะคะต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเกือบ 40% นะคะถึงแม้ว่าสายการบินต่างๆจะทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้แล้วประมาณ1ใน3ของปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่คาดการเอาไว้สำหรับปีนี้แต่เขาก็ต้องลดขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารแล้วก็ขึ้นค่าโดยสารด้วยเพื่อที่จะรักษากำไรนะคะเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะปรับลดเที่ยวบินลงอีกนะคะหลังจากช่วงฤดูร้อนที่เป็นช่วงพีค
1: ค่ะ
0: คือจริงๆแล้วบอกว่าต้นทุนเชื้อเพลิงมันไม่ใช่ปัญหาเดียวที่กระทบอุตสาหกรรมการบินนะคะเขาบอกว่าการผลิตเครื่องบินยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราที่มันไม่เพียงพอต่อดีมานด์การเดินทางที่โตขึ้นแล้วก็ดีมานด์ของเครื่องบินรุ่นใหม่ที่ประหยัดเชื้อเพลิงซึ่งมีมากขึ้นนะคะแต่ยังก็ตามนะคะทางไอออตาเขาบอกว่าตะวันออกกลางเนี่ยมีศักยภาพที่จะฟื้นตัวได้เนื่องจากความได้เปรียบทางโครงสร้างหลายอย่างนะคะรวมไปถึงเรื่องของภาษีที่เอื้ออำนวยนะคะการเข้าถึงแหล่งเชื้อเพลิงที่มั่นคงมั่นคงแล้วก็ภาระหนี้สินต่ำแต่ถ้าไปดูในอเมริกาเหนือเขาบอกว่าสายการบินราคาประหยัดจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคามากสุดเลยเนื่องจากว่าไม่มีบริการระดับพรีเมีย
1: ม
0: ทำให้การชดเชยต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยการขึ้นค่าโดยสารสามารถทำได้อย่างจำกัดในขณะที่สายการบินในยุโรปเนี่ยจะได้รับประโยชน์นะคะจากการเข้ามารับช่วงต่อผู้โดยสารบางส่วนนะคะจากสายการบินตะวันออกกลางแต่ว่าก็ต้องแบกรับแรงกดดันจากต้นทุนที่มันสูง
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งเป็นผลกระทบจากการประท้วงหยุดงานแล้วก็เรื่องของกฎระเบียบที่เข้มงวดด้วย
1: ค่ะไม่กันจะบอกว่าเนี่ยแถวๆนี้ก็ไม่เห็นค่อยจะแบบปักปฏิทินว่าจะไปไหน
0: ไม่มีความกระตือแล้วล่ะความกระตือหายไปประมาณ 80%
1: ปีนี้คนนิ่งมากนะคะทุกครั้งนะบางทีแบบพี่ว่าเอาละปุ๊บเห็นทุกคนเอาปฏิทินค่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บ
0: กางปฏิทินนิดหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่เป็นปฏิทินของประกันสังคมด้วยนะคะปฏ
0: ิ
1: ท
0: ิน
1: แถวนี้ค่ะ
0: ไม่
1: จะด
0: ู
1: ว
0: ่
1: าไปช่วงไหนดีช่วงไหนดีช่วงนี้ก็เลยต้องมีการชะลอใช่ค่ะ
0: ชะลอ
1: ข่าว
0: ชะลอเลยค่ะพี่อ้อย
1: ชะลอจนกระทั่งรู้สึกว่าเที่ยวแถวนี้รอฝนหมดอะไรอย่างเงี้ยก่อน
0: หมด
1: นะคะก็เป็นไปตามเศรษฐกิจโลกอะเนาะ
0: ค่ะ

0: นำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 minutes DJ P.I.

0: วันนั้นน้องๆ Slap Kids ค่ะมาแนะนำเพลงนี้เจอพี่อ้อยยังทำคอนเทนต์อยู่แถวนี้เลยเขาบอกว่าพี่อ้อยครับถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ไม่มีที่ยืนเราคงจะทำยังไงดีครับก็ถ้าอยู่ตรงนั้นมันไม่มีประโยชน์มันดูไร้ค่าก็ไปหาที่ที่เรามีค่ามากกว่าแล้วกันวันนี้จะเอาชื่อเพลงของน้องมาเป็นเพลย์ลิสต์พี่อ้อยมีเพลงไหนไหมคะที่มันพูดถึงความสัมพันธ์ที่ไม่มีที่ยืนมีแต่ความรู้สึกอย่างเดียวแต่ตำแหน่งไม่มีนะ
1: Green Wave 106.5 FM
0: เพลงนี้ก็ใช่ค่ะวนๆเวียนๆแต่ไม่มีตำแหน่งในหัวใจเธอสักทีคุณคิดถึงเพลงไหนบ้างมาช่วยกันเลือกเพลย์ลิสต์พี่อ้อยวันนี้ค่ะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป AirTime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

นี่ยังดีนะคะยังมีตำแหน่งบ้างน้องชายก็ยังดีบางคนเนี่ยตำแหน่งไม่มีจริงๆนะคะก็นั่นแหละเวลาที่เรารักเขาเราอยู่ตรงไหนก็ได้บางทีก็ต้องหันมาถามตัวเองว่าอยู่ตรงไหนก็ได้จริงหรือเปล่า

โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

วันนี้ให้ช่วยกันหาเพลย์ลิสต์นะคะความสัมพันธ์ที่ไม่มีที่ยืนมีแต่ความรู้สึกค่ะตำแหน่งไม่มีเยอะมากเลยอ่ะตอนนี้มีเพลงไทยเยอะมากที่พูดถึงความสัมพันธ์แบบนี้นะคะอ่ะสลับกันไปนอกเหนือจากการขอเพลงของคุณแล้วนะคะบางข้อความก็ส่งมาเพราะอยากเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับพี่อ้อยครับคุณแม่เพิ่งเป็นสโตรกเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานตั้งรับไม่ทันเลยว่าจะจัดการยังไงกับทุกอย่างในบ้านในวันที่แม่ป่วยเหนื่อยมากครับแค่อยากระบายยังไงก็จะยิ้มสู้เพื่อแม่เข้าใจค่ะมันมีภาวะช็อกๆอยู่หน่อยๆนะคะบางทีโลกนี้ไม่มีปัญหาใหญ่มันมีแค่ปัญหาใหม่ที่ยังรับมือไม่ได้ในวันแรกๆนะคะค่อยเป็นค่อยไปค่ะโชคดีแค่ไหนที่คุณแม่เป็นสโตรกแล้ววันนี้ได้กลับไปที่บ้านอย่างน้อยที่สุดเราทำได้ก้าวแรกแล้วนะคือเรายื้อกับแม่เราทำให้แม่กลับมาได้แล้วหลังจากนั้นค่อยๆฟื้นฟูค่ะอะไรก็ตามที่ขอความช่วยเหลือได้ขอความช่วยเหลือก่อนให้ใครสามารถดูแลได้บ้างช่วงกลางวันหรือโอ้วันนี้นวัตกรรมเต็มไปหมดเลยนะคะตอนคุณแม่พี่อ้อยป่วยล่าสุดที่เป็นสันหลังทรุดเนี่ยเพิ่งเห็นว่ามีอุปกรณ์เยอะมากอันนี้ใส่ไว้ในเตียงเวลาจะลุกขึ้นให้เหนียวขึ้นมาอุ้ยสารพัดบ้างและมันทำให้เรารู้เลยว่าใดๆก็ตามมันมีหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเราหาข้อมูลชีวิตในยุคนี้ง่ายกว่าแต่ก่อนมากขอให้ใจแข็งแกร่งแข็งแกร่งเข้าไว้ La la fresh up request ว่าในเรื่องความสัมพันธ์ไม่มีที่ยืนกันต่อนะคะกับเพลงนี้ที่คุณเลือกไว้ด้วยงานจากมีน

โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันและ

0: เป็นตำแหน่งที่น่าเห็นใจน่าเห็นใจนะคะแต่เชื่อไหมว่ามีบางคนยอมเป็นตัวโดนแบบนี้เรื่อยๆอย่างน้อยไม่มีใครหันมายังเจอฉันเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอรู้สึกว่าไม่มีใครอยู่ข้างๆเลยก็ยังมีฉันนี่คือตัวโดนจากบิลกินนะคะขอบคุณมากเลยช่วยกันเลือกเพลย์ลิสต์และเป็นเพลย์ลิสต์ที่เพราะมากค่ะเพลงของคนที่ไม่มีที่ยืน
1: Green Wave 106.5 FM
0: เพลงนี้ก็แสนจะตรง

เอทามฟังฟินสู่การฟังกรีนเวฟที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ปิดท้ายที่เพลย์ลิสต์วันนี้นะคะความสัมพันธ์แบบที่ไม่มีที่ยืนก็ถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องให้อีกคนเป็นคนเลือกนะคะจะให้คุณยืนตรงไหนเราก็มีสิทธิ์เลือกตำแหน่งของเราเองเช่นเดียวกันนะถ้าอยู่กับเธอแล้วไม่มีค่าตรงไหนมีค่าไปอยู่ตรงนั้นดีกว่า
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสกระชายขาว

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: พราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัดไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัดบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร 17

0: บางคนพาเราไปเที่ยวแบบมีความสุขแต่เขาคนนี้พาเราไปหลงแบบมีความหมาย
1: Club Inspired Day Club Inspired Day
2: Club Inspired Day
0: จากนักร้องล่าฝันสู่นักแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางว่านไฉอาสาพาไปหลงชายที่เปลี่ยนทริปให้เป็นเพลงเยียวยาใจและทำให้เกิดความหมายทุกครั้งที่ถึงปลายทางพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: Green News
2: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
3: นี่กำลังเปิดรูปกันอยู
4: ่ค่ะ
3: มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมา
4: ค่ะ
3: บอกว่าเฮียลงสมัครสกหรือเปล่า
4: เฮียลงสมัครจริงป่ะพี่อ้อย
3: ไม่จริง
4: หันไปแว็บก็คือเฮียเลยชัดๆเลย
3: ไม่เคยลองเข้าไปดูเพราะน้องเขาบอกพี่ต้องเซิร์ชดูดีหน้าเหมือนเฮียนะบอกไม่เหมือน
4: พี่อ้อยเปิดให้ดูนะคุณผู้ฟังเมื่อกี้แล้วก็หันไปดูแว็บหนึ่ง
3: ไม่เหมือน
4: เฮีย
3: เดี๋ยวไม่ค่อยค่ะเฮียไม่ลงการเมืองใดๆอยู่แล้ว
4: เป็น
3: โอท็อปแม่สอดอย่างเดียว
4: โอท็อปแม่สอด
3: ไม่ใช่นะคะทุกคน
4: ไม่ใช่เนาะ
3: ค่ะ
4: นะเดี๋ยวจะเข้าใจอุ้ยเฮียหรือเปล่าคะ
3: ไม่ใช่ค่ะ
4: พี่อ้อยยืนยันแล้วล่ะคะ
3: ว่าไม่ใช่ค่ะ
4: ไหนๆพูดถึงเฮียนี่พี่อ้อยต้องไปดูบอลกับเฮียอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
3: ก็ดูเรื่อย
4: ๆนี่ไงนะคะเป็นคอบอลเหมือนกันเนาะช่วงที่ผู้รักษาประตูบาดเจ็บนะคะนักเตะที่อยู่ในสนามเนี่ยไปพูดคุยกับเฮดโค้ชที่มานั่งสำรองได้ป่ะคะ
3: ไม่รู้พี่ดูแต่นักฟุตบอล
4: นักฟุตบอล
3: ดูแค่นักกีฬาค่ะไม่รู้กฎกติกาเลยค่ะ
4: คณะกรรมการสมาคมฟุตบอลนานาชาติหรือ IFAB เขาประกาศกฎหมายหลายข้อเลยนะคะที่จะเริ่มมีผลตั้งแต่ฟุตบอลโลกปีนี้นะคะรวมถึงข้อห้ามไม่ให้นักเตะที่อยู่ในสนามไปพูดคุยกับเฮดโค้ชที่มานั่งสำรองในช่วงเวลาที่มีผู้รักษาประตูบาดเจ็บนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามันมีหลายกรณีที่ดูน่าสงสัยนะคะว่าผู้รักษาประตูอาจจะแกล้งเจ็บเพื่อทำให้เกมหยุดแล้วก็เพื่อนร่วมทีมจะได้มีเวลาเดินไปข้างสนามเพื่อคุยเรื่องแผนการเล่นกับเฮดโค้ชได้
3: นั่นไง
4: แต่ว่าในฟุตบอลโลกที่ใกล้จะเปิดสนามแล้วนักเตะจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำแบบนี้อีกนะคะคือมันมีหลากหลายกฎเหมือนกันเนาะที่เป็นกฎกติกาเงื่อนไขใหม่ๆในฟุตบอลโลกปีนี้นะคะนอกจากนี้ยังมีกฎเกี่ยวกับผู้ช่วยผู้ตัดสินภาพวิดีโอ VAR นะคะซึ่งจากนี้ไปจะสามารถเข้ามาแทรกแซงในจังหวะก่อนที่บอลถูกเล่นได้แล้วเพื่อไม่ให้เกิดการเล่นผิดกติกาฝ่ายรุกนะคะที่ส่งผลทำให้ทำประตูหรือว่าสร้างความได้เปรียบจากลูกตั้งเตะได้นะคะแล้วมันก็ยังมีกฎอื่นๆที่น่าสนใจแล้วก็อนุมัติให้มีผลตั้งแต่ก่อนหน้านี้อย่างเช่นทุกแมตช์จะมีเวลาพักให้นักเตะดื่มน้ำครึ่งละ3นาทีโอ้โหมันเป็นเรื่องที
3: ่ไม่เคยเห็นอันนี้กติกานี
4: ้อากาศร้อนนะพี่อ้อย
3: จริง
4: อุณหภูมิสูงมากนะคะซึ่งก็มีหลายๆทีมก็กังวลเหมือนกันนะคะก็เป็นห่วงทุกคนแหละทั้งนักเตะด้วยทั้งคือสตาฟโค้ชทุกคนหรือแม้แต่แฟนบอลที่เข้ามาเชียร์มาชมนะคะหรือแม้แต่ผู้เล่นนะคะที่เจตนาป้องปากป้องปากตอนเผชิญหน้าผู้เล่นทีมคู่แข่งอาจจะโดนใบแดงได
3: ้คือเธอวางแผนอะไรกันหรออย่างเงี้ยหรอ
4: เธอทำอะไรกันหรออะไรเงี้ยนะผู้เล่นที่ออกจากสนามเพื่อประท้วงผู้ตัดสินก็เอาใบแดงไปกินนะและทีมที่ออกจากสนามเพื่อประท้วงก็จะถูกปรับแพ้ทันทีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นต้องทำภายใน10วิแต่ว่าอนุโลมให้ช้าได้ในกรณีที่มีคนบาดเจ็บนะคะแล้วก็หลากหลายกติกาที่เกิดขึ้นนะคะ
3: แต่ทั้งหมดมันก็เป็นการเคารพกติกาแหละเนา
4: ะ
3: ว่าเราจะพยายามยังไงนะที่จะทำให้ทุกอย่างยุติธรรมที่สุด
4: เดี๋ยวรอดูเลยนะคะว่าบนโลกปีนี้โดยเฉพาะสีสันต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะคะ
3: แต่ถ้าเวลาจริงพี่ว่าไม่ได้ดูอ่ะมันเป็นเวลาทำงานพอดี
4: นะคะไว้ดูไปดูทีหลังนะ
3: นะนะก็มีอะไรถ้าเกิดอยากจะเล่าสู่กันฟังก็เล่าเลย
4: ค่ะ
2: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ

ท่าที่อ่านข้อความวันนี้เป็นวันดีๆของหลายๆคนนะคะอันนี้บอกว่าวันนี้วันเกิดอิ๋วค่ะอยากได้คำอวยพรจากพี่อ้อยไอดอลของอิ๋วที่ติดตามมายาวนานโหขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกกำลังใจที่พี่อ้อยส่งมาให้เสมอนะคะได้เลยขอให้ชีวิตทุกวันนี้ดีขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาบางทีไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครค่ะแค่เปรียบเทียบกับเราปีก่อนแค่รู้สึกว่าเฮ้ยปีนี้ยิ้มได้มากขึ้นแค่ปีนี้เฮ้ยเราเก่งขึ้นตั้งเยอะรับมือกับเรื่องยากๆได้ก็ถือว่าเราเก่งกว่าเดิมตั้งเยอะแล้วขอให้มีความสุขมากขึ้นทุกปีรู้สึกดีๆมากขึ้นทุกวันนะคะ บอกว่าช่วยอวยพรมาเกิดสามีให้หน่อยค่ะสามีชื่อคุณน้อยนะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาคือคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆแล้วอยากให้พี่ช่วยอวยพรเขาอุ้ยจริงๆแล้วภรรยาแหละอวยพรแบบซึ้งใจที่สุดแล้วแต่ถ้าเกิดฟังกรีนเวฟอยู่นะคะขอให้มีความสุขมากๆดูแลตัวเองให้แข็งแรงแข็งแรงเพราะเราไม่ใช่แค่ดูแลตัวเองนะเรากำลังดูแลหัวใจของภรรยาด้วยส่งเพลงนี้ให้นะคะ

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ว่าลืมบอกให้เตรียมตัวล่วงหน้าว่าวันนี้จะแจกบัตรเขาในไลฟ์เอ้ยแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะแบบไม่ต้องตั้งตัวโทรด้วยความรู้สึกอยากไปและอยากดูโบกี้ไลออนและว่านวันวานค่ะ1สิงหาคมนี้โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์นะคะไหนดูซิใครที่อยากไปกดโทรศัพท์ให้ติดและคุณต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนที่ atime.live/greenwave ถ้ามั่นใจว่าลงทะเบียนแล้วกดโทรศัพท์ได้เลยค่ะ02-665-8377 2ใบแรกในช่วงพี่อ้อยจะเป็นของใครเดี๋ยวลุ้นกัน

0: 陈
1: แก้ววิชญานีค่ะเพราะเนาะเป็นขอจันอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะก็ไหนๆแล้วเนี่ยคอนเซปต์ของวันที่1สิงหาคมนี้โบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวาจะเป็นเรื่องของค่ำคืนมูนไลท์เลาจ์ก็เป็นเรื่องของพระจันทร์เหมือนกันนะคะก็เลยเล่นเพลงนี้ให้ได้บรรยากาศซะหน่อยใบข้าวสวัสดีค่ะโอ้โหใบข้าวนี่เป็น2ใบแรกของพี่อ้อยเลยนะที่ได้แจกแล้วใบข้าวได้ไปใบข้าวเคยได้ดูเขาในไลฟ์ฝนไหนบ้างยังคะโอ้อันนั้นล่าสุดก็ถือว่าไกลมากเหมือนกันแล้วนะต้องไปอีกทีนึงแล้วน้องต้องไปอีกทีนึงแล้วใบข้าวจะชวนใครไปดูคะ
2: ชวนเพื่อนสนิทค่ะ
1: เพื่อนสนิทไปดูด้วยนะอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวพี่จะได้เสนอให้โบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวานเขา cover ด้วยกันอ
2: ยากฟังให้โบกี้กับว่านร้องเพลง cover เพลงใหม่ของอิงค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเพลงใหม่ของอิงจำไว้เนี่ยเหรอใช่ไหมได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่อ้อยเสนอให้นะแล้วเดี๋ยวยังไงวันนั้นดื่มด่ำกับเขาในไลฟ์ผลนี้ให้ได้เราเจอกันด้วยนะคะแล้วเจอกัน1สิงหาคมที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์นะใบข้าว
2: ได้ค่ะพ
1: ี่อ้อย
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: ยินดีด้วยสวัสดีค่ะ
3: Cover Night โดยลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: โปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: วันนี้มีคนอยากฟังทาทายังชุดแรกเลยค่ะไม่ค่อยได้หยิบเพลงนี้มาเล่นทั้งที่เป็นเพลงที่เพราะเคยที่ดูคอนเสิร์ตหลายๆครั้งของทาทาแล้วเวลาเขาร้องเพลงนี้สดๆนะโอ้โหคุณภาพเสียงสุดยอด

0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์
1: Smiley Request ค่ะโดย Smart Social Bank for All Lives นะคะจากธนาคารออมสินค่ะสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์นะคะหลายๆพื้นที่ตอนนี้ส่งมาว่าฝนตกแล้วก็แถวนี้ก็ยังเป็นฟ้าฉ่ำๆค่ะคือเมฆแน่นมากเดินทางถึงบ้านด้วยความปลอดภัยทุกคนนะคะขอบคุณที่ให้ Green Wave เป็นเพื่อนร่วมทางเสมอส่งเพลงนี้ให้ทุกคนด้วย

0: วงนี้คอนเสิร์ตและอีเวนต์เยอะมากจริงๆนะคะอันนี้บอกว่าซ้อมร้องเพลงไว้แล้วค่ะพรุ่งนี้จะไปดูพี่แหลมที่งาน Carnival and Music ได้เลยมีความสุขได้กับทุกอีเวนต์นะคะเท่าที่เราไหว Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
0: เริ่มออมง่ายๆตั้งแต่วันนี้ค่ะบางทีไม่จำเป็นต้องเป็นเงินก้อนใหญ่แค่มีหมื่นบาทก็เริ่มออมได้แล้วนะคะคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงค่ะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินนะคะให้คุณคุ้มตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นแค่ 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีด้วยดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีนะคะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนค่ะถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.95% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีนะคะถ้าเป็นเงินฝากตั้งแต่ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีอีกแบบนึงเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนถ้าคุณฝากน้อยกว่า1ล้านรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีนะคะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีแต่ถ้าฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปดอกเบี้ยสูงขึ้นมาอีกค่ะเป็นดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนรับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะคะฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยจนกระทั่งถึง31สิงหาคม69ลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ www.gsb.or.th หรือGSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
3: ดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
5: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0 0%กับเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหื่นไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ชีสวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
2: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมช้อยส์มัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
5: ฉันได้แล้ว
6: ผมก็ได้
5: ป้าก็ได
7: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ซื้อเลย
8: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเรา

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
1: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
0: ฮะส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
3: ฮะอินอะไรนะ

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: เวลาของกรีนอัปเดตติดตามด้วยกันนะคะกับดินสุที่น่าทองชื่นเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงบนเกาะมินดานาวฟิลิปปินส์เมื่อเช้านี้มีรายงานนะคะมีทั้งผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บซึ่งส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากสิ่งปลูกสร้างที่ร่วงหล่นลงมาค่ะโดยมีอัฟเตอร์ช็อครุนแรงเกิดขึ้นตามมาอย่างน้อย9ครั้งทั่วเกาะครั้งรุนแรงที่สุดเนี่ยนะคะมีขนาด 6.7 แมกนิจูดแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะประเมินความเสียหายที่แท้จริงได้ทั้งหมดโดยเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งสำรวจอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างที่อินโดนีเซียค่ะก็มีรายงานนะคะประชาชนในเมืองมานาโดรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจนส่วนในบางพื้นที่ของจังหวัดสุลาเวสีเหนือพบคลื่นสึนามินะคะสูง 0.75 เมตรประชาชนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทางด้านมาเลเซียบอกรัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะส่งความช่วยเหลือให้ฟิลิปปินส์ค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงติดตามด้วยกันต่อนะคะGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

พราะจังเลยขอบคุณมากเลยในการช่วยกันเลือกเพลงเพราะขนาดนี้นะคะอันนี้บอกสวัสดีครับพี่อ้อยขอเพลงลามปามโบกี้ไลออนอุ๊ยเล่นไปชั่วโมงที่แล้วอะค่ะฟังไม่ทันนะสิไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวขอเพลงอื่นมาแทนแล้วกันนะคะอันนี้ส่งมาบอกว่าขอบคุณพี่อ้อยนะคะมีรูปคู่กับพี่ได้กอดกันแน่นๆหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งนึงเมื่อวันเสาร์เมื่อวันเสาร์มีงานที่เอ็มโซเฟียพี่อ้อยถึงได้บอกค่ะว่าถ่ายรูปได้นะคะน้องต่อให้พี่เป็นคนไม่เป็นคนชอบถ่ายรูปหรือชอบเห็นตัวเองในกล้องเท่าไหร่อ่ะแต่อย่างน้อยใครจะรู้ว่ารูปนี้มันจะเป็นที่ระลึกที่มันจะอยู่ในความทรงจำของเราไปเรื่อยๆน้องเขาบอกว่าหนูมีรูปคู่ของพี่ลง IG เก็บไว้อย่างดีขอบคุณที่สุดที่มาถ่ายรูปด้วยกันนะชั่วโมงนี้รีบเลือกเพลงเลยค่ะเพราะไม่ใช่แค่ได้เพลงอย่างเดียวได้ 1,000 บาทด้วยสิทธิ์เติมน้ำมันนะคะส่งมาในแอป A Time ฟังฟินพร้อมเบอร์โทรกลับของคุณด้วยบอกชื่อเพลงที่อยากฟังที่สุดมานะใกล้ๆทุ่มหนึ่งเดี๋ยวโทรหา

0: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวนจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: VL
1: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
3: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
2: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอดอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
1: ูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: ้อนรับเดือนแห่งพรายไปกับความหลากหลายที่บางคนอาจยังไม่ถูกยอมรับเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับ UTCC และ Miss Tiffany ชวนคุยเรื่องเจ็บจากการเปลี่ยนตัวเองจนไม่เป็นตัวเองเมื่อตัวตนของเราถูกให้ค่าผ่านผู้อื่นความหลากหลายที่สังคมพร้อมโอบรับอาจยังไม่มีอยู่จริงบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยหมอแพทย์และบุ๊คธีรชยา8มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Miss Tiffany
1: ขายค่ะขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจคลับ Friday ศุกร์นี้4ทุ่มตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: อย่าลืมนะศุกร์นี้นะคะจุกจิกจนรักจบใครก็ตามที่รู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราเยอะนะเราเป็นผู้หญิงเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งตอนนี้มันไม่เกี่ยวกับเพศอะค่ะบางทีเราอาจจะเป็นคนที่จุกจิกมากจนเกินไปคนที่อยู่ใกล้ๆอบอุ่นจนเกินเส้นไปถึงอึดอัดDrive you
3: home. โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
2: นะอดใจรอนะคะเดี๋ยวโทรไปหานะ Drive You Home ค่ะโดยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดค่ะฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้

0: งูสวัดป้องกันได้เป็นโรคงูสวัดก็ว่าร้ายแล้วแต่ที่ร้ายกว่าก็คือการพาโรคอื่นๆตามมาเนี่ยสิครับอย่างโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกโดยหลังจากที่เป็นงูสวัดมีโอกาสเกิดสโตรกขึ้นตามมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการเป็นงูสวัดในช่วง1เดือนเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นสโตรกได้สูงถึง 78% เพราะการติดเชื้องูสวัดทำให้เกิดการอักเสบของผนังหลอดเลือดอาจส่งผลให้หลอดเลือดสมองแตกตีบตันได้ซึ่งทำให้เนื้อสมองบางส่วนขาดเลือดไปเลี้ยงได้เพื่อลดอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนของการเป็นโรคงูสวัดหรือผู้ป่วยที่เป็นสโตรกควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่พักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายเท่าที่พอไหวปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรควิธีการป้องกันโรครวมถึงวัคซีนเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันครับ
1: 50 plus อย่ารองูสวัดความเจ็บที่คุณไม่อยากเจองูสวัดป้องกันได้ด้วยวัคซีนปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ
2: โรคงูสวัดค่ะลดความเสี่ยงการเกิดโรคได้และป้องกันได้นะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อันนี้ทำให้ได้ทุกวันนะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายเป็นประจำค่ะให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรควิธีการป้องกันโรครวมไปถึงวัคซีนด้วยก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันและก็ลดความรุนแรงของโรคได้ด้วยลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ www.stopshinglesthailand.com ค่ะขอให้อยู่ห่างไกลงูสวัดนะคะ
1: Drive you home.
3: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
2: นี่บางคนนะฟังทางวิทยุนะคะเริ่มสมัครแอปแล้วพอเข้ามาดูในแอปปั๊บติดใจค่ะเพราะว่าส่องตามกล้องได้ด้วยขอบคุณมากจะอยู่กับ Green Wave ยังไงก็ตามขอบคุณจริงๆที่เรายังฟังกันเสมอนะคะบางทีหลังๆพี่อ้อยไปเป็นวิทยากรน่ะบางคนบอกว่าพี่อ้อยคะหนูฟังตั้งแต่เด็กเลยนะคะขอบคุณมากไม่เป็นไรค่ะดีใจที่เราเติบโตมาด้วยกันคุณหนุ่มสวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ีสวัสดีค่ะคุณหนุ่มนะคะฟังกรีนเวฟมานานหรือยัง
4: ก็ตั้งแต่อยู่นานแล้วครับตั้งแต่อยู่โคราชประมาณม.3
2: ปัจจุบันนี้เป็นหนุ่มวัยทำงานแล้ว
4: เออจากวัยเขาว่าวัยกลางคนนะครับ
2: วัยกลางคนแล้วขอบคุณมากที่ยังอยู่กับกรีนเวฟเสมอนะคุณหนุ่มอยากฟังเพลงอะไรคะเดี๋ยวพี่อ้อยเปิด
4: เออหัวใจว่างเปล่าของพี่ตั้มสุประสงค์ครับ
2: โอ้โห
4: ฟังมาแบบนานมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าจะซ
2: ื้
4: อเทปด้วย
2: เออรู้เลยว่าเข้าวงการเร็วถ้ารู้จักพี่ตั้มสมประสงค์และซื้อเทปด้วยเนี่ยนะคะโอ้ยยังมีเพลงในยุคคาสเซ็ตอีกหลายเพลงเลยที่ฟังที่กรีนเวฟนะคะขอบคุณมากๆคุณหนุ่มค่ะดูแลสุขภาพแล้วก็ติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะ
4: คร
2: ับ ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงอาจจะดูไกลไปชนิดนึงนะคะแต่รับรองว่าเปิดเพลงนี้ไปบางคนกรี๊ดตั้งแต่อินโทรเดี๋ยวฟังน้องเฟียสกันต่อนะคะพรุ่งนี้กรีนมอร์นิ่งโชว์เป็นน้องอ้อมพี่อ้อยมาวันพุธนะสวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: Legalize อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันวา

0: ของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิพฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิพฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุด
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

Poland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

ะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thabianrot.com

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: บางคนพาเราไปเที่ยวแบบมีความสุขแต่เขาคนนี้พาเราไปหลงแบบมีความหมาย
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: ClubInspire Day
3: จากนักร้องล่าฝันสู่นักแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางว่านไฉอาสาพาไปหลงชายที่เปลี่ยนทริปให้เป็นเพลงเยียวยาใจและทำให้เกิดความหมายทุกครั้งที่ถึงปลายทางพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
5: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
4: Green News
5: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: แวะฟังกันต่อนะคะนี่คือเวลาของ Green News กับดินสุที่น่าทองชื่นที่อังกฤษค่ะมีการเปิดรายชื่อออกมาแล้วนะคะสำหรับสัตว์ที่ธนาคารแห่งชาติของอังกฤษจะใช้รูปสัตว์ประจำถิ่นแทนที่บุคคลสำคัญของประเทศบนธนบัตรชุดใหม่นะคะก็มีทั้งโลมาปากขวดนกพัฟฟินแอตแลนติกปลาแซลมอนแอตแลนติกฉลามยักษ์น้ำอุ่นแมวน้ำสีเทาแมลงปอจักรพรรดิเป็นต้นค่ะซึ่งคัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าแล้วก็ธนาคารแห่งชาติอังกฤษซึ่งประชาชนในประเทศเนี่ยนะคะจะได้รับสิทธิ์ในการเสนอชื่อสัตว์จากรายชื่อเหล่านี้ให้ตีพิมพ์ภาพลงบนธนบัตรนะคะโดยหมดเขตส่งความเห็นในวันที่3กรกฎาคมนี้แต่ว่าคนที่ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายก็คือแอนดรูว์เบลลี่ผู้ว่าการธนาคารอังกฤษซึ่งคาดว่าน่าจะรู้ผลในช่วงสิ้นปีนี้ละค่ะช่วงหน้ากลับมาส่งข่าวกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
7: ส

เป็นเพลงปิดท้ายอัลบั้มของโจอี้โพวสินนะครับแล้วก็ชวนพันธ์ชลการมาทำเพลงนี้ด้วยจากอัลบั้มที่ชื่อว่าโพนไซสไตล์ซาวของโจอี้โพวสินนั่นเองนะครับก็เป็นเพลงน่ารักเลยปิดท้ายก็ทำเพลงดีอีกแล้วนะครับทุ่ม10นาทีที่นี่ Queenwave 106.5 FM ครับเฟซมาอยู่เป็นเพื่อนตอนนี้ไปถึง4ทุ่มเลยนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้เราเริ่มแจกบัตรคอนเสิร์ตกันแล้วด้วยติดตามฟังกันดีๆในวันนี้เฟซจะมีแจกไหมนะทักทายกันได้ครับผ่านแอปพลิเคชันอินทามฟังฟรีส่งข้อความเข้ามาอัปเดตกันได้เป็นยังไงบ้างเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ส่งเพลงที่คุณอยากฟัง

0: ฟังส่งข้อความเข้ามาบอกว่าฟ้าครึ้มเลยหลายที่นะฮะเมื่อกี้อโศกก็ดูครึ้มๆแบบว่าเหมือนจะตกจะตกแต่ก็ยังไม่ตกนะครับหลายที่ตกไปแล้วด้วยเหมือนกันนะฮะก็เป็นการเดินทางกลับบ้านที่มันแบบครึ้มๆนิดนึงแต่ว่าใจเราไม่ได้ครึ้มตาม
1: เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave

บรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงหรอถ้าเกิดว่าไปในกรุงเทพก็จะแบบครึ้มๆหน่อยนะเพราะว่าเข้าสู่ช่วงหัวค่ำแล้วด้วยแล้วก็มีหลายที่ฝนจะตกนะครับมีทักทายข้อความจากคุณสกายเข้ามาบอกว่าฟังอยู่นะจ๊ะฟังทุกวันเลยแต่อาจจะไม่ได้ทักเข้ามาขอบคุณมากเลยนะครับมีข้อความมาจากบอสตันด้วยฟังจากหลายๆที่เลยนะครับคือแฟนกรีนเวฟนี่มีอยู่รอบโลกจริงเมื่อกี้ Only Monday ครับเพลงนี้บรรยากาศนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นวงร็อกหน้าใหม่เป็นแบบวงร็อกรุ่นใหม่ที่แบบว่าทำผลงานดีมากๆนอกจาก Only Monday แล้วมีอีกวงนึงที่อยากจะแนะนำเหมือนกันซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่อาจจะคุ้นเพลงของเขาก็ได้เพลงนี้จาก Freehand ครับ

แต่มีหลายคนนะครับไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองจนกว่าจะมีใครสักคนมาตกหลุมรักเขาแล้วก็เขาก็จะรู้สึกว่ามีคุณค่าขึ้นมาแต่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยครับคือเป็นอย่างนั้นก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะครับแต่ว่าพอคนคนนั้นเนี่ยที่เขาเห็นค่าเราเดินออกจากชีวิตเราไปเนี่ยเราก็บอกว่าหรือว่าฉันไม่มีค่าจริงมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นจริงคือเราตกหลุมรักตัวเราเองเราชอบตัวเราเองและเราก็จะได้ค้นพบด้วยว่าตัวเราเองนี่แหละที่มันมีคุณค่านะครับวันนี้เฟย์ไปนั่งแท็กซี่มาคันนึงแท็กซี่คันนี้เนี่ยมีคุณป้าใช่ไหมแล้วเฟย์ก็เขาก็ขับรถแล้วเพิ่นมันก็มีข่าวขึ้นมาพอดีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการที่ได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็คือถ้าเกิดว่าใครที่เอาชื่อคุณพ่อคุณแม่มาลดหย่อนภาษีก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะโดนตัดสิทธิ์การช่วยเหลือของบัตรสวัสดิการรัฐต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพอมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นคุณป้าที่เขาขับแท็กซี่ก็คอมเมนต์เขาบอกว่าเนี่ยป้าก็ไม่ได้ใช้สวัสดิการนี้นะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือป้าก็รุ่นเก่าแล้วก็หยิบขึ้นมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับป้าบอกเนี่ยต้องมีไปเติมค่าเน็ตอีกที่จะไปใช้นู่นนี่อีกต่างหากนะครับแล้วป้าก็บอกว่าเนี่ยแล้วป้าเองก็ขาข้างเดียวด้วยนะครับไม่รู้คุณป้าฟังอยู่หรือเปล่าก็เป็นคุณป้าที่ขับแท็กซี่แล้วก็มีขาแค่ข้างเดียวนะครับแล้วก็เหมือนกับป้าเขาเล่าให้ฟังว่าเขาก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือมากสักเท่าไหร่บางทีอาจจะมีความช่วยเหลือในส่วนนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือผู้สูงอายุก็ตามนะครับแต่ว่าคือเรื่องนึงที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือว่าสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยยังไม่คือยังเข้าไม่ถึงประชาชนหลายคนและมีจำนวนเยอะมากๆที่ไม่รู้เรื่องว่ารัฐมีความช่วยเหลือทางด้านต่างๆนะครับรวมถึงเช่นเดียวกันเรื่องความวุ่นวายและดราม่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านไม่มีการแจ้งมาก่อนล่วงหน้านี้นะครับทำให้ปรับตัวไม่ได้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะมีมาตรการแบบนี้เกิดขึ้นปีอย่างในปีต่อๆไปควรจะมีการแจ้งล่วงหน้ามาก่อนว่าจะต้องทำยังไงต้องเปลี่ยนต้องปรับตัวกันยังไงบ้างนะครับบางคนโดนตัดสวัสดิการไปโดยที่ไม่รู้ตัวก็มีเพราะว่าไม่เคยรู้เลยว่าลูกตัวเองเอาชื่อของตัวเองเนี่ยไปแบบลดหย่อนภาษีอะไรอย่างนี้นะครับนั่นแหละมันก็เลยเกิดเรื่องวุ่นวายมากประมาณขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีช่องทางนะครับในการปรับเปลี่ยนผ่านได้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ยากจริงๆอ่ะแหละ

็นคอมบิเนชันที่ลงตัวมากเลยวานวานกับโนบัตเอลส์นะครับเพลงนี้น่ารักฟังกี่ทีก็รู้สึกว่าทุกฤดูกาลเป็นฤดูแห่งความรักไปซะทั้งหมดเลยนะครับต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น

งนี้บทสุดท้ายนะครับจากแบงค์แคชแล้วก็ดานเฟนด้วยเช่นเดียวกันนะครับทุกวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาดูเรื่องค่าใช้จ่ายของเรานะครับบางทีถ้าเกิดว่าไม่ลองเช็คดูมันก็จะมีอะไรรั่วไหลไปเยอะมากๆนะครับเมื่อก่อนมีแค่น้ำกับไฟนะครับเดี๋ยวนี้เพิ่มเติมเข้ามาต้องมีค่าอินเทอร์เน็ตด้วยอีกหน่อยจะต้องมีค่า AI นะครับยังมีค่า subscription อื่นๆแล้วก็บานออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ระยะยาวของพวกนี้มันราคาค่อนข้างแพงมากๆเลยทีเดียวเข้าใจเศรษฐกิจของคนยุคใหม่จริงเลยนะครับคือเทคโนโลยีเนี่ยมันมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายล่าสุดถ้าเกิดว่าเขาไปดูสำรวจนะครับอย่างเช่นเวลาเดี๋ยวนี้เวลาสั่งอาหารออนไลน์เนาะมีคือสั่งข้าวมันไก่หรือว่าสั่งชานมเนี่ยมีคนผ่อนด้วยนะครับมีคนผ่อนด้วยหลายครั้งคือเข้าใจแหละว่าบางทีคงอยากกินมากแล้วแบบเอ้ยเงินช่วงนี้ไม่พออะไรเงี้ยต้องผ่อนแต่ว่าเห็นใจมากๆเลยนะครับล่าสุดนะครับที่เกาหลีเขามีการทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเป็นการเรียกว่าเป็นทางออกก็แล้วกันสำหรับคนที่อยากสั่งของแต่ว่าไม่มีเงินจะซื้อนะครับก็คือเขามีเว็บไซต์เขาเรียกว่าโดปามีนไซต์เข้าไปลองสั่งอาหารได้ครับสั่งอาหารเสร็จปุ๊บก็เลือกเมนูอาหารนู่นนี่เหมือนจริงมากทุกอย่างเหมือนสั่งอาหารออนไลน์อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็กดสั่งปุ๊บเนี่ยแต่สุดท้ายเราไม่มีอาหารมาส่งนะครับเหมือนได้สั่งให้มันฟินๆไปอย่างนั้นนะแล้วก็ให้รีวิวร้านได้ด้วยนะครับสามารถแชร์รูปอะไรอย่างงี้ได้ด้วยนะครับก็ฟินๆกันไปโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์จริงแบบนี้อาจจะเป็นการบรรเทาความรู้สึกอยากในใจลงไปได้ส่วนนึง

0: ตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วตามเข้ามาเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะครับมีส่งข้อความเข้ามาด้วยบอกว่าวันนี้อารมณ์ดิ่งๆแต่พี่เฟียสเปิดเพลงฮิวใจมากโถกอดๆนะครับส่งกำลังใจให้นะ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: แค่ลำไส้ไม่ดีเนี่ยนะส่งผลถึงภาวะซึมเศร้าได้เลยจริงหรอ
1: ลำไส้กับสมองเขาสื่อสารกันผ่านกัด Brain Skin Axis ค่ะพี่อ้อยถ้าสุขภาพลำไส้ไม่ดีก็มีผลกับการทำงานของสมองและการสร้างสารสื่อประสาทสมองที่เกี่ยวกับอารมณ์เช่นเซโรโทนินสร้างจากลำไส้ถึง 95% อย่างอื่นก็มีทั้งโดปามีนกาบาถ้าท้องไส้ไม่แฮปปี้อารมณ์แล้วก็จิตใจก็จะแย่ไปด้วยกันค่ะควรทานผักที่มีไฟเบอร์จะได้เป็นพรีไบโอติกคืออาหารของจุลินทรีย์ตัวดีนอนดีออกกำลังกายดูแลจุลินทรีย์ในลำไส้ให้สมดุลสุขภาพกายใจแฮปปี้ง่ายแค่นี้เลยค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพี่ยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่เคียเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาช็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โคดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ็เลือกแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Factoring Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารเมนู Factoring Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: วิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: พาช่างพังพาไปมู
6: หมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: ลกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

0: ื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
2: ์ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
6: ตอนรับเดือนแห่งพลายไปกับความหลากหลายที่บางคนอาจยังไม่ถูกยอมรับเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับ UTCC และ Miss Tiffany ชวนคุยเรื่องเจ็บจากการเปลี่ยนตัวเองจนไม่เป็นตัวเองเมื่อตัวตนของเราถูกให้ค่าผ่านผู้อื่นความหลากหลายที่สังคมพร้อมโอบรับอาจยังไม่มีอยู่จริงบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยหมอแพทและบุ๊กธีรชยา8มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Miss Tiffany
5: โดย
7: ใครดีอันดับหนึ่งของภูเขาทอง
8: ยังคงมี Green News ให้ติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นหลายประเทศในตะวันออกกลางนะคะรวมถึงซีเรียแล้วก็อิรักประกาศปิดน่านฟ้าบางส่วนหรือทั้งหมดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะหลังจากอิหร่านยิงขีปนาวุธหลายระลอกโจมตีอิสราเอลโดยสำนักงานการบินพลเรือนของอิหร่านได้ประกาศปิดน่านฟ้าทางตะวันตกของประเทศอย่างไม่มีกำหนดนะคะเพื่อประเมินความมั่นคงและปลอดภัยทางด้านสำนักงานการบินพลเรือนของอิรักก็ประกาศปิดน่านฟ้าทั้งหมดเป็นเวลา72ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินขาเข้าขาออกแล้วก็เที่ยวบินที่แวะพักส่วนสำนักงานการบินพลเรือนของซีเรียได้ประกาศปิดเส้นทางบินทางตอนใต้ของประเทศเป็นการชั่วคราวพร้อมทั้งระงับการให้บริการที่สนามบินนานาชาติดามัสกัสด้วยค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่เวลาของ Green News มารออยู่ต้นชั่วโมงนะคะ

0: นำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 minutes DJ Fiat

องทุ่มครึ่งนะครับขอบคุณที่ฝากเพลงนี้เข้ามาด้วยเพลงนี้พอแล้วไม่ได้เปิดลอยๆเฉยๆนะไม่ได้เปิดเป็นเพราะเป็นเพลงพลอยเฉยด้วยเพราะว่ามีคนขอเข้ามานะครับบอกว่าเพิ่งแผลสดเลยเพิ่งเจอเหตุการณ์มาแล้วก็อยากฟังเพลงนี้นะครับเอาไว้เตือนใจตัวเองมั้งว่าแบบพอแล้วอะไรเงี้ยกลับมาดูแลตัวเองได้แล้ว ก็เป็นกำลังใจให้นะครับ

ย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน

0: โดยทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ
1: แล้วก็ your request ในชั่วโมงนี้คนฝากเพลงมาเยอะมากเดี๋ยวทยอยเปิดให้นะครับทักไทยผู้ฟังจากนครสวรรค์ด้วยแล้วก็จากหลายๆที่นะครับวันพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นราคาครับใครเติมน้ำมันวันนี้ได้รีบเติมเลยนะครับขึ้นอย่างน้อย70สตางค์และน้ำมันบางประเภทก็ขึ้น1บาทนะครับเพราะฉะนั้นเติมวันนี้ประหยัดกว่า

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ 062-667-1909

0: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้จากโบกี้ไลออนแล้วก็เจฟซาเตอร์ด้วยนะครับโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านกำลังจะมาเปิดคอนเสิร์ตกับเราเร็วนี้นะครับซึ่งมีบัตรมาแจกนะครับเราไม่เรียกว่าบัตรฟรีเพราะจริงๆแล้วในความฟรีมันไม่ใช่ฟรีมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำให้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่เรียกว่าฟรีดีกว่านะครับใครที่อยากได้บัตรนี้นะครับก็ทั้งโบกี้ไลออนทั้งว่านบันวานเนี่ยเขาก็ตั้งใจมากๆคอนเสิร์ตนี้รวมถึงทีมงานของเราที่กว่าจะมาแมชกันได้นะครับเพราะว่าคิวเราไม่ตรงกันสักทีตอนนี้เราสามารถทำได้แล้วเพื่อคุณผู้ฟังชาว Green Wave โดยเฉพาะเลยแล้วก็สัปดาห์นี้เราแจกบัตรกันอยู่เริ่มต้นเป็นสัปดาห์แรกใครที่สนใจอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับ
1: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
3: ่ม

สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
2: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
1: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
3: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
1: เด็กทานได้ใช่ไหม
3: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: บางคนพาเราไปเที่ยวแบบมีความสุขแต่เขาคนนี้พาเราไปหลงแบบมีความหมาย
5: Club Inspire Day
4: จากนักร้องล่าฝันสู่นักแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางว่านไฉอาสาพาไปหลงชายที่เปลี่ยนทริปให้เป็นเพลงเยี่ยวยาใจและทำให้เกิดความหมายทุกครั้งที่ถึงปลายทางพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
5: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
6: ต้นชั่วโมงแบบนี้มี Green News มารออยู่แล้วนะคะกับดินสุที่น่าทองชื่นมีรายงานค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าทีมงานของเขากำลังพิจารณาแนวคิดที่จะให้บริษัท AI มอบส่วนแบ่งการถือหุ้นให้ประชาชนชาวอเมริกันโดยมีรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐได้พูดคุยในเบื้องต้นกับบริษัท AI หลายแห่งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่รัฐบาลสหรัฐจะเข้าไปซื้อหุ้นบางส่วนในบริษัทคือที่ผ่านมานะคะรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ได้เข้าไปมีบทบาทในภาคธุรกิจของสหรัฐอย่างมากโดยได้เข้าไปถือหุ้นใน Intel ผู้ผลิตชิปรายใหญ่รวมไปถึงบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับแร่หายากและเทคโนโลยีระดับสูงอย่างควอนตัมอีกจำนวนหนึ่งด้วยค่ะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าส่งข่าวเหมือนเดิมกลับมาพร้อมกับ Green Update นะคะ
5: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วัดเชกส์เพรส
0: บ้านและศูนย์แฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: แม่ร่วมเพลงคนเหงาเลยนะฮะก่อนนี้คืนเหงาจากฟาเรนไฮด้วยนะครับแล้วก็มีอย่าปล่อยให้คนคนหนึ่งคิดถึงเธอเพลงนี้จากเต้นนารารักเมื่อกี้นั่งฟังอยู่ลองสู่แบบโหเต้นร้องเพลงเพราะมากเลยอ่ะนะครับแล้วก็เป็นศิลปินอีกคนหนึ่งซึ่งแบบสุดๆจริงๆเวลาเขาเพอร์ฟอร์มนะครับคืนนี้หยิบเพลงมาให้ฟังกันในช่วงของคาร์บอนไนด้วยเพลงนี้เวอร์ชันนี้ไม่ได้เปิดให้ฟังบ่อยๆครับเอาเพลงเก่าจากพี่ชากลับมาคัฟเวอร์ใหม่โดย25 hours ครับ

0: ขอใจในเวอร์ชันของ Polycat นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีเพลงรอนะครับของพิชาในเวอร์ชันของ25 hours ด้วยนะครับใครที่ติดตามรอบัตรอยู่นะครับเดี๋ยวไปตามลุ้นกันต่อดูซิว่าช่วงหน้าจะมีหรือเปล่านะครับบัตรโบกี้ไลออนกับว่ามันวานครับซึ่งจะมีการแสดงวันที่1สิงหาคมนะครับแล้วก็การแสดงนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ด้วยนะครับมีแจกหลากหลายรูปแบบมีทาง Facebook ของ Green Wave ก็มีแจกในรายการอย่างนี้ก็มีให้โทรเข้ามานะครับหรือว่าจะ redeem point เพื่อที่จะเอาที่นั่ง2แถวหน้าของคอนเสิร์ตก็ได้นะครับแล้วแต่ช่วงนะครับเพราะฉะนั้นติดตามCover
1: Nightland โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
4: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
6: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
7: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
6: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวานวันวาน

0: และท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: ดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: วันก่อนฮะมีเพลงใหม่ที่ส้มมารีเอาเข้ามาฝากกันนะครับแล้วก็ส้มแบบขยันมากเลยทำเพลงแล้วก็ส่งมาอยู่เรื่อยๆเลยนะครับวันก่อนได้บังเอิญแบบมีโอกาสได้ดูแบบคลิปสั้นๆเหนือก็ไม่แน่ใจคือยังไม่ได้ดูในรายละเอียดต่อนะครับคือส้มมารีในช่วงแบบปีที่ผ่านมามันก็มีบางโมเมนต์เหมือนกันที่ทำงานหนักมากๆจนแบบรู้สึกหาตัวเองไม่เจอคือหลายๆคนคิดว่าแบบเฮ้ยฉันหลงทางหาตัวเองไม่เจอสิ่งแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ในทุกๆช่วงวัยเลยนะครับบางคนบอกว่าตอนเด็กโตขึ้นจะทำอะไรหรือว่าพอโตขึ้นมาแล้วก็แบบอ้าวฉันได้ทำสิ่งที่ฉันทำแล้วฉันไม่ชอบมันจะยังไงต่ออะไรเงี้ยส้มตั้งคำถามกับตัวเองขึ้นมาเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำไม่ได้ร้องเพลงแล้วเนี่ยไม่ได้ทำตรงนี้ฉันคือใครอะไรเงี้ยหาความหมายของชีวิตตัวเองไม่เจออยู่ๆก็ลอสขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับลองไปตามดูต่อก็แล้วกันว่าส้มเจออะไรแล้วก็ส้มค้นหาแล้วก็ผ่านประสบการณ์นั้นมาได้ยังไงแต่ใดๆนั้นระหว่างทางส้มก็สร้างเพลงดีๆมาให้เราฟังได้ตลอดต้องขอบคุณส้มมากที่ทำเพลงใหม่ๆให้เราฟังเสมอเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ได้นักแต่งเพลงอย่างฟองเบียร์มาร่วมทำเพลงให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังได้ชาวค็อกเทลเนี่ยมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยเพลงนี้ชื่อว่าหนังทุนต่ำจากส้มมารีครับ

พลงนี้หนังทุนต่ำนะครับจากซอมมารีนะครับมีคนบอกโอ้ยเขาไปดู MV แล้วพี่มาริโอเล่นเป็นพระเอก MV เลยนะตามเขาไปดูกันได้นะครับหนังทุนต่ำอีกเรื่องนึงก็เหมือนกันนะครับที่บอกว่าตอนจบดูก็รู้เดาก็ออกนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะต้องรอดนะครับตามคาดนะครับไปเมื่อกี้ไปอ่านข่าวอยากให้ทุกคนไปตามข่าวเรื่องนี้กันก็แล้วกันเรื่องทุจริตเครื่องออกกำลังกายของกรุงเทพมหานครที่ซื้อลู่วิ่งราคา 750,000 บาทนะครับซึ่งราคาแรงกว่าราคาตลาด 5-10 เท่าเลยทีเดียวสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยโดนปรับคนละ600 บาทแล้วก็จบเรื่องกลับไปทำงานต่อได้ด้วย

เพลงนี้ 1% จากสแตมป์นะครับก็เอามาฝากกันในช่วงนี้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีหนังทุนต่ำจากโซมาลีชอบอ่ะชอบเดี๋ยวเปิดอีกนะครับวันนี้หมดเวลาของเฟียสแล้วครับขอบคุณที่ติดตามฟังด้วยพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่เวลาปกติเลยตอน 1:00 ถึง 4:00 นะครับวันนี้เฟียสไปก่อนฝากเพลงทิ้งท้ายเอาไว้อีก1เพลงซึ่งอยู่ในโปรเจกต์บอยปอนแล้วทำได้ดีเหลือเกินเลยทั้งเพลงทั้งเนื้อทั้งความหมาย

0: Green Wave 106.5 FM
1: เดินสับแบบมั่นใจจนใครก็ต้องมองเอ้า
2: Proud to be pride and right to love ความพิเศษที่สร้างได
3: ้มีความสุขที่จะรักในทุกรูปแบบฉลองพรายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave
4: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
5: Green Update
4: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
6: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green Update นะคะกับตินสุทินาทองชื่นวันนี้8มิถุนายนของทุกปีนะคะองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันทะเลโลกหรือวันมหาสมุทรโลกนะคะเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของทะเลมหาสมุทรที่เป็นแหล่งกำเนิดชีวิตแล้วก็เป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์เป็นกลไกควบคุมสมดุลของสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนประมาณครึ่งนึงของอากาศที่มนุษย์หายใจและยังกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ราว1ใน4ที่ถูกปล่อยออกมาทุกปีค่ะและในปีนี้นะคะทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็มีการจัดกิจกรรมนะคะโดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Reimagine คิดใหม่ให้ทะเลเพื่อโลกที่ยั่งยืนค่ะพร้อมขับเคลื่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลผ่านการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่กับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์แล้วก็การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนค่ะรอบหน้าเดี๋ยวติดตามด้วยกันต่ออีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ
5: Green Update
4: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
7: DJ Playlist 55 Minutes DJ Paul

ียงร้องของโมนนะครับผมนี่คือซิงเกิลที่มีชื่อว่าไม่เป็นอะไรคริสนากีฬากับอุ่นใจนะครับผมใจเรายังตรงกันอยู่ไหมเสียงร้องของแบงค์ปรีตินะครับแล้วก็ขอบใจงานจากโปเตโต้ด้วยนะครับ4เพลงเริ่มต้นชั่วโมง4ทุ่ม8นาทีมาสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังในวันจันทร์วันนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นเรียกว่าช่วงสุดท้ายของวันจันทร์ก็ว่าได้นะครับ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับผมปอครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆฝนตกที่กรุงเทพทั้งวันเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องราวของน้ำมันพรุ่งนี้ก็มีการขึ้นราคาด้วยถ้าใครที่แวะเติมได้วันนี้ก็แวะเติมหน่อยละกันนะครับจะได้ประหยัดไปอีกประมาณ50สตางค์ต่อลิตรเลยทีเดียวเสียงร้องของขมิ้นกิ่งศักดิ์นี่คือลูกสาวของพี่ป้างนครินทร์นะครับกับจันทร์สะท้อนใจ

ยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

0: ครัวแพ็กเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ซิงเกิลจากไมค์นะครับผมเข้าใจแต่ทำไม่ได้ที่คุณ MKM ส่งมาขอนะครับผมก็นิยามตัวเองบอกว่าหน้าตาดีน้อยกว่า DJ ปอนิดนึงส่งข้อความมาขอบคุณด้วยขอบคุณแล้วก็ยินดีมากๆครับผมที่ได้มีโอกาสเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังกันนะครับผมดีใจจังเลยค่ะมีพี่ดีเจไลฟ์ยาวๆจนถึงตีสองรู้สึกเหมือนมีเพื่อนอยู่ทำงานด้วยตลอดเลยค่ะยินดีมากๆนะครับผมอยู่กันยาวๆจนถึงตีสองในทุกๆวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับคุณผู้ฟังครับผมที่นี่ Green Wave เราจะท้ายเฟรมเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคุณนุ่นสมมาบอกว่าเทพบิวภูริพลคว้าทองวิ่ง200เมตรนะครับสถิติ 20.03 วินาทีที่เมืองไทเปแหมแล้วก็ยังเป็นสถิติของประเทศไทยอีกด้วยนะครับผมสำหรับเวลาแบบนี้ก็เป็นนักวิ่งเรียกว่าอันดับ1ของประเทศไทยในตอนนี้สำหรับเทพบิวก็ว่าได้นะครับผู้ฟังครับผมอ่ะ1ซิงเกิลที่จะเล่นให้ฟังต่อไปนี้เป็นงานจากพี่ๆ Body Slam นั่นเองนะครับก็เป็นอีก1ศิลปินที่ตอนนี้เนี่ยพี่ตูนเองก็ไปโอ้โหเป็นแขกรับเชิญให้หลากหลายคอนเสิร์ตเลยทีเดียวนะครับล่าสุดก็นนทนนท์นะครับมีการถูกแซวกันมากมายแต่ว่าถ้าใครติดตามจริงๆเนี่ยพี่ตูน Body Slam เองเนี่ยเป็นเรียกว่าไอดอลสำหรับนักวิ่งของใครหลายๆคนเลยนะครับเคยวิ่งไกลที่สุดเท่าที่ผมทราบมานะครับ100กิโลต่อเนื่องกันกับ DJ พุทธของเรานะครับแล้วก็หยุดวิ่งไปเลยนะครับน่าจะมีอาการบาดเจ็บและจนผ่าตัดเสร็จเนี่ยล่าสุดนะครับผมก็เมื่อน่าจะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแหละนะครับผมก็ลงวิ่ง10กิโลเป็นครั้งแรกหลังจากที่ผ่าตัดมาก็จบได้ด้วยดีสำหรับใครที่ติดตามเชียร์อยู่ก็ให้กำลังใจพี่ตูนกันเยอะๆด้วยซิงเกิลที่มีชื่อว่าครึ่งๆกลางๆ

จ้าของ Cover Night Live นะครับครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยคุณผู้ฟังครับและชั่วโมงหน้าใครที่ติดตามอยู่นะครับในการขอบัตรโบกี้ไลออนแล้วก็วันวันหวานสองพี่น้องที่จะมาร่วมทำให้ค่ำคืนของคุณพิเศษมากๆช่วงหน้ามีแจกบัตรด้วยก็อย่าเพิ่งหลับละกันนะครับสำหรับชั่วโมงหน้าส่งเพลงนี้ไว้เป็นเพลงสุดท้ายของชั่วโมงนี้พี่ป้อมพี่โตนะครับกับเพลงนี้มีชื่อว่าให้เธอขอบคุณทุกๆรีเควสต์ของเพลงที่ส่งมาผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินด้วยยังไงถ้าเพลงไหนยังไม่ได้ฟังบอกกันได้นะครับผม

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสกระชายขาว
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ยอ
4: าจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
5: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาเขามีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
3: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: reenwave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02669

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: ขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจคลับฟรายเดย์ศุกร์นี้4ทุ่มตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: กลับมาที่เวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นสำนักงานตรวจสอบอาหารแห่งแคนาดาได้สั่งระงับนำเข้าปศุสัตว์จากรัฐเท็กซัสของสหรัฐชั่วคราวนะคะโดยวัวแล้วก็ม้าที่เคยอยู่ในรัฐเท็กซัสช่วงเวลาใดก็ตามภายใน21วันก่อนจะถูกส่งข้ามพรมแดนมาสู่แคนาดาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศหลังจากที่ทางกระทรวงเกษตรสหรัฐได้ตรวจพบหนอนแมลงวันกินเนื้อในลูกวัวนะคะที่รัฐเท็กซัสเป็นตัวที่2ท่ามกลางความกังวลนะคะว่าปรสิตชนิดนี้จะแพร่กระจายเป็นวงกว้างเนื่องจากว่ารัฐเท็กซัสเป็นผู้ผลิตเนื้อวัวและปศุสัตว์รายใหญ่สุดของประเทศค่ะโดยเมื่อวันพุธสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะรัฐเท็กซัสตรวจพบหนอนแมลงวันกินเนื้อในลูกวัวเป็นครั้งแรกในรอบกว่า60ปีคือพบตัวอ่อนบริเวณสะดือของลูกวัวอายุ3สัปดาห์ที่เมืองลาไพร์ห่างจากพรมแดนเม็กซิโกประมาณ48กิโลเมตรค่ะช่วงหน้าส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงรอติดตามด้วยกันนะคะ
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
4: ส

ชั่วโมงที่2นะครับกับ4เพลงเริ่มต้น5ทุ่ม20นาทีนี่คือเสียงร้องของบอยพีซเมกเกอร์กับไม่เคยถามมีหญิงวรันธรนะครับถ้าเธอรักใครคนหนึ่งสิงโตนำโชคกับเธอคือของขวัญแล้วก็รูปเหงาๆจากคลับเลิฟด้วยครับผู้ฟังครับผมชั่วโมงนี้มีCoffee Night Live สำหรับบัตรมาแจกกันเป็นสัปดาห์แรกเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วใครที่ลงทะเบียนแล้วนะครับแล้วก็อยากจะได้บัตรเหลือเกินนะครับนอนดึกเพื่อรอกิจกรรมนี้โดยเฉพาะ02665 8377 1สายเดี๋ยวมาพูดคุยกันหน้าไมค์ครับ

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วอชเอ็กซ์เพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ผู้โชคดีนี้น่าจะเป็นผู้โชคดีคนแรกๆนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ Cover Night Live ของเรานะครับผมเจอกับว่านวันวานแล้วก็โบกี้ไลออนนะครับกับ Moonlight Lounge นั่นเองนะครับผมสวัสดีครับคุณโอ
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้โหเสียงสดชื่นสดใสเลยไม่ง่วงนอนเลยใช่ไหมฮะ
3: ง่วงค่ะต้องไปออฟฟิศแต่เช้าเหมือนกันค
2: ่
3: ะ
2: โอเคโอเคทำไมถึงอยากจะไป Cover Night Live ครั้งนี้ครับคุณโ
3: อชอบน้องโบกี้ค
2: ่
3: ะ
2: ออนโอเคเป็นแฟนคลับของโบกี้ไลออนนั่นเองแล้วเคยไปกิจกรรม Cover Night Live ของเรามาก่อนหน้านี้หรือเปล่าเอ่ย
3: เคยไปค่ะ
2: เคยไปตอนไหนอะ
3: น้องวิชกับน้องเพอร์เซส
2: อ๋อโอ้สนุกไหมครั้งนั้น
3: สนุกมาก
2: สนุกมากเนาะผมพอฟังบรรยากาศที่มาเปิดให้กับผู้ฟังก็ยังรู้สึกเลยว่าแบบหูวิถ้าใครได้ไปดูคอนเสิร์ตจริงๆนี่น่าจะสนุกมากๆเลยครั้งนี้ก็น่าจะอบอุ่นไม่แพ้กันนะครับคุณโออีกคนนึงที่จะพาไปด้วยคือใครเอ่ย
3: เป็นน้องนุชเพื่อนกันค่ะที่ไปดูด้วยกันประจำ
2: โอเคโอเคเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดูคอนเสิร์ตด้วยกันได้เลยยินดีด้วยกับบัตร2 ใบในหลังไมค์ด้วยนะครับผม
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: หลับฝันดีราตรี

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำลักตะซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคตรประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
3: ว้า wow.
2: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
4: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลสิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
5: สิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์
1: ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วง Smiley Request ของเรานะครับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์งานจากเทราคอตต้านะครับ40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: ไอซ์รันยูนะครับส่งเพลงพลังบวกหรือเพลงให้กำลังใจเป็นเพลงแรกในชีวิตเลยนะครับก็ส่งให้กับทุกคนที่กำลังเดินผ่านอุปสรรคความผิดหวังหรือช่วงเวลาที่เหนื่อยล้ากับชีวิตนั่นเองนะครับอยากจะบอกกับทุกคนว่าไม่ว่าเรื่องร้ายจะหนักหนาเพียงใดสุดท้ายแล้วความเจ็บปวดยังมีมุมที่งดงามซ่อนอยู่เสมอเลยทีเดียววันนี้ขอบคุณทุกๆข้อความมากๆส่งกันมาเยอะมากๆเลยทีเดียวขอบคุณที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ฟังเพลงเพราะด้วยกันพรุ่งนี้4ทุ่มเราเจอกันใหม่นะครับคุณผู้ฟังครับผมวันนี้บ๊ายบายไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ

0: Flowpack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ิมชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์ Green
4: News โดย
5: ใครที่อันดับเล่นของผู้เขาทอง
6: เวลาของ Green News นะคะเรายังติดตามด้วยกันค่ะกับตินสุทินาทองชื่นกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรหรือ OPEC Plus มีมตินะคะให้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบเป็น 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลกก็เป็นการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเป็นเดือนที่4ติดต่อกันนะคะถึงแม้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะถอนตัวจากการเป็นสมาชิก OPEC และ OPEC Plus เมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาและสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงเป็นอุปสรรคต่อสมาชิก OPEC Plus บางประเทศในการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันและการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามได้กันต่อมี Green News มารออยู่ต้นชั่วโมงนะคะ

ืนนี้สิ่งสวยงามบนท้องฟ้าอาจจะมองเห็นไม่ชัดเจนนะคะตลอดทั้งวันที่ผ่านมาหลายคนก็ส่งข้อความมาบอกว่าโอ้โหเหนื่อยในเรื่องของการทำงานก็ยังพอไหวนะเหนื่อยกับการเดินทางในกรุงเทพนี่มันไม่ไหวจริงๆนะคะหลายเส้นทางในกรุงเทพนอกเหนือจากจะมีเรื่องของการจราจรที่ติดขัดในวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ฝนก็ยังตกกระหน่ำลงมาหลายรอบเหลือเกินนะคะวันนี้หลายคนก็เลยสลบสไลด์ส่งข้อความมาบอกว่าทักทายแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงจะไปเข้านอนแล้วได้เลยค่ะพักผ่อนให้เต็มที่เก็บเรี่ยวแรงเอาไว้เดี๋ยววันใหม่จะต้องสู้กันต่อแล้วนะคะถึงตอนนี้เที่ยงคืนยังอีก15 นาทีแล้วล่ะค่ะมีเวลาฟังเพลงเพราะกันอย่างต่อเนื่องนะคะใครที่ยังมีเวลาที่จะเปิดฟังเพลงก่อนนอนหรือจะเป็นการเปิดไปพร้อมๆกับการทำงานตลอดคืนแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนกันผ่านแอปเอทำฟังฟินแล้วก็ในทุกๆช่องทางนะคะดีเจแบมพลาดีไซน์สวัสดีค่ะถึงเวลาทักทายแล้วก็อยู่ดูแลทุกเพลงเปิดให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องถึงตี 2เลย

0: ช่วงนี้ผลงานเพลงจะไม่ค่อยให้เราได้ฟังกันใหม่ๆนะคะแต่ว่างานใหม่ของอะตอมชนกันต์ก็คือไปเป็นนักแสดงนะคะในภาพยนตร์เรื่องพนักงานใหม่โปรดรับไว้พิจารณาด้วยก็เป็นฝ่าย HR นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทของเขาเนี่ยละค่ะวันนี้ก็เลยเลือกเพลงที่ชื่อว่า Please มาให้ฟังกันที่ Green Wave ด้วยนะคะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบา
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสั

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: Smiley Request
5: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
6: คุณผู้ฟังกรีนเวฟของเรามีไม่น้อยเลยนะคะที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาทำงานในกรุงเทพมหานครห่างบ้านห่างครอบครัวห่างคุณพ่อห่างคุณแม่นะคะวันนี้เห็นบอกว่าเหนื่อยมากเลยคิดถึงกำลังใจจากที่บ้านที่อยู่ไกล

0: Smiley Request ในคืนนี้นะคะเพลงเพราะที่คุณอยากฟังแทนความคิดถึงคนในครอบครัวนะคะพักผ่อนค่ะพักผ่อนคืนนี้ถ้าเกิดว่าเหนื่อยแล้วนะคะส่งเพลงแม่จากพี่เสกโลโซให้ได้ฟังไปแล้วนะคะช่วงเวลาของ Smiley Request ขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินด้วยค่ะสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์นะคะ
1: Smiley Request
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินโดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
0: เพิ่งจะผ่านคอนเสิร์ตใหญ่ไปแต่ว่ามีเพลงเพราะที่ถือว่าเป็นเพลงส่งท้ายจาก Mono Spectrum อัลบั้มนะฮะเพลงที่สะท้อนความซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจที่สุดในความรักที่หลายๆคนสามารถจะเชื่อมโยงเพลงนี้กับนนทนนได้นี่คือชื่อเพลงว่าคำนั้นค่ะ

0: โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่ Wash Express
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ช่วงดึกเราไม่มีบัตรแจกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้บัตรไปดู Cover Night Live ล่าสุดนี้นะคะ Bogey Lion และวานวันวาน Moonlight Lounge นะคะเราจัดกันที่โรงละครอักษรา King Power เสาร์ที่1สิงหาคมนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้เนี่ยคนที่อยากจะร่วมสนุกเล่นเกมอย่าลืมไปลงทะเบียนกันก่อนนะคะทาง atam.live/greenwave แล้วก็รอติดตามในช่วง DJ ที่มีเรียกสายกันนะคะวันนี้3ช่วง DJ เหมือนเดิมติดตามกันได้ช่วง DJ PU DJ พี่อ้อยแล้วก็ DJ พี่เฟียสด้วยนะคะส่วนใครที่มี Airtime Point เยอะๆแล้วอยากจะลุ้นที่นั่งแบบแถวหน้าสุด Exclusive เดี๋ยวยังไงรอในช่วงปลายเดือนนะคะ29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมเราจะได้เอา Airtime Point 20,000 Airtime Point นี่แหละค่ะมาแลกที่นั่งที่เป็นส่วนพิเศษกันให้กับคุณผู้ฟังผู้โชคดีรางวัลละ2ที่นั่งแจกกันแน่นอนนะคะ

Wash Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: Flowpack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
1: แวะต้นชั่วโมงนี้มี Green News มารออยู่แล้วนะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีกลุ่มคนงานของฮอลลีวูดค่ะเขารวมตัวกันประท้วงนะคะจากกรณีข้อตกลงของ Paramount Skydance ที่จะเข้าซื้อกิจการ Warner Brothers Discovery ค่ะโดยบอกว่าการควบรวมกิจการสื่อที่เกิดขึ้นเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่ออุตสาหกรรมที่ทำให้สหรัฐเป็นมหาอำนาจทางวัฒนธรรมในขณะที่เดวิดเอลลิสันนะคะ CEO ของ Paramount ให้คำมั่นค่ะว่าสตูดิโอ Paramount แล้วก็ Warner ที่รวมเข้ากันแล้วจะยังคงผลิตผลงานอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะปล่อยภาพยนตร์ได้อย่างน้อย30เรื่องต่อปีแต่อย่างก็ตามค่ะกลุ่มรัฐของสหรัฐซึ่งก็รวมถึงแคลิฟอร์เนียแล้วก็นิวยอร์กเตรียมฟ้องร้องนะคะเพื่อขัดขวางข้อตกลงนี้ค่ะโดยเขาให้เหตุผลว่าการเข้าซื้อกิจการจะทำให้พนักงานแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมตกงานเป็นจำนวนมากค่ะเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงหน้ามีกรีนอัปเดตให้ติดตามด้วยกันนะคะ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
2: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

หนึ่งเพลงชาติสำหรับคนโสดนะคะคุณผู้ฟังขอฟังเพลงนี้ของพี่เบิร์ดธงชัยกับคนไม่มีแฟนนะคะมาเป็นอีกหนึ่งเพลงแล้วกันค่ะที่เพิ่มเติมให้สำหรับใครสักคนหนึ่งที่อยากจะขอคนคนนั้นเป็นแฟนนี่แหละ

มีเพลงเพิ่มเติมสำหรับคนที่หัวใจยังว่างอยู่นะคะให้เราได้ฟังกันซิงเกิลใหม่จากโจอี้ภูวศิษฐ์และพันวรการกับหม้อหุงข้าวนั่นเองค่ะฟังเพลงเพราะมาจนถึงช่วงนี้ 1:30 นาทีนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าทำงานอยู่เป็นเพื่อนหน่อยนะน่าจะอยู่ถึง 2:00 เลยจะได้เข้านอนพร้อมกับพี่แบมนี่ไงเลยจัดให้เพลงมีจังหวะจัดไปเต็มก็สลับกันนะคะอาจจะมีเพลงคึกคักมีจังหวะแบบนี้แล้วก็อาจจะมีเพลงช้าๆบ้างคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงนี้ของโปเตโต้ค่ะเห็นบอกว่าฟังทั้งกลางวันกลางคืนเลยยังไงก็ดูแลสุขภาพเหมือนกับที่คุณส่งมาบอกกับดีเจนะคะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD ProPack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปลรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ใครที่ดูตั้งแต่ EP 1นะคะสอดสร้อยมาลาตอนนี้โอ้โหเรียกว่าก็ใกล้เข้ามาที่สุดแล้วนะคะจะถึงตอนสุดท้าย EP สุดท้ายมีคุณผู้ฟังที่กำลังอินกับละครเรื่องนี้นะคะส่งเพลงเพราะเพลงนี้อยากฟัง Your Request ค่ะเสียงของน้องเอิญฟาติมานะคะกับยิ่งรักยิ่งเจ็บค่ะ

นักแสดงอีกหนึ่งคนนะคะที่มีความครบเครื่องจริงๆค่ะน้องโบเมลดานะคะและนี่คือฝังใจเปิดให้ฟังกันในช่วงท้ายๆนะคะคืนนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะดีเจแบมพลาดีไซน์สวัสดิ์พรุ่งนี้อยู่กับคุณที่นี่เหมือนเดิมในตอนเที่ยงคืนฟังเพลงเพราะด้วยกันถึงตีสองนะคะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวานวันวาน

0: และท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: เวลาของ Green Update เราติดตามกันต้นชั่วโมงนี้นะคะกับตินสุทินาทองชื่นกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนค่ะเปิดใช้ระบบแจ้งเตือนภัยเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉินน้ำท่วมระดับ4สำหรับภูมิภาคระดับมณฑล6แห่งนะคะมีหูหนานกวางตงกวางซีฉงชิ่งเสฉวนและก็มณฑลกุยโจค่ะซึ่งระบบแจ้งเตือนภัยรับมือเหตุฉุกเฉินของจีนมี4ระดับ1เนี่ยเป็นการรับมือระดับสูงสุดนะคะซึ่งทางกระทรวงบอกว่าตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันอังคารนี้จะมีฝนตกหนักในภูมิภาคระดับมณฑล6แห่งนี่แหละคาดว่าบางพื้นที่จะมีพายุฝนรุนแรงขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำไหลสายทั่วภูมิภาคก็มีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะแม่น้ำขนาดเล็กและขนาดกลางมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมเกินระดับเตือนภัยนอกจากนี้พื้นที่ภูเขายังเสี่ยงเจอเหตุน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะรอบหน้าเรายังติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะ
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

ใช่ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือน

Flowpack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ส่งข่าวกันต่อนะคะที่หนังสือที่น่าทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะเคนยาอนุญาตให้สหรัฐจัดตั้งศูนย์กักกันและรักษาผู้ป่วยอีโบลาสำหรับชาวอเมริกันในฐานทัพอากาศเมืองนานยูกินะคะซึ่งประธานาธิบดีวิลเลียมรูโตแห่งเคนยาก็ออกมายืนยันว่าการตัดสินใจของรัฐบาลเป็นเรื่องที่ถูกต้องเนื่องจากสหรัฐเป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่ายเองและถ้าปฏิเสธก็อาจจะทำให้เคนยาถูกมองว่าไร้มนุษยธรรมได้เนื่องจากที่ผ่านมาสหรัฐก็ได้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแก่เคนยาซึ่งคำยืนยันของผู้นำเคนยามีขึ้นนะคะหลังจากที่เกิดการประท้วงต่อต้านการสร้างศูนย์แห่งนี้อย่างรุนแรงเนื่องจากประชาชนกังวลว่าศูนย์แห่งนี้เนี่ยอาจจะนำเชื้อโรคมาแพร่ระบาดในประเทศค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันยังคงส่งข่าวต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วัดเชกสเปรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ของดองหน่อยไหมเพื่อนเรียวนัวเติมจุลินทรีย์สุด
0: ของหมักดองไม่ได้ดีต่อลำไส้ทุกอย่างนะให้สังเกตคำว่า live and active culture นั่นแปลว่ายังมีจุลินทรีย์ดีมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเป็นแบบ shelf stable วางขายนอกตู้เย็นแล้วก็เก็บได้นานอาจผ่านความร้อนจนจุลินทรีย์ดีไม่เหลือแล้วอย่างคอมบูชาบางยี่ห้อมีน้ำตาลสูงจนเกินไปหรือกิมจิในสูตรที่เค็มจัด Acromantia mucinophila แบคทีเรียตัวดีนี้ก็ไม่อยู่แล้วล่ะจ้ะถ้าจะให้ดีต่อลำไส้ต้องหมักจริงมีจุลินทรีย์มีชีวิตไม่หวานไม่เค็มเกินไปแล้วก็ต้องสะอาดปลอดภัยนะจ๊ะดาว
1: เพื่อนนี่

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

ังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Green News โดย
1: มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยค่ะสายการบิน Air Canada ได้ประกาศระงับเที่ยวบินไปคิวบาอย่างไม่มีกำหนดนะคะเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจของคิวบาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ Blue Diamond Resort ซึ่งเป็นบริษัทกลุ่มโรงแรมของแคนาดาก็ได้ประกาศปิดกิจการโรงแรมและรีสอร์ทในคิวบาทั้งหมด62แห่งคิวบาเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรและปิดล้อมด้านพลังงานจากสหรัฐมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะก็ทำให้คิวบาอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำมันดีเซลสำหรับใช้ในเครื่องปั่นไฟสำรองซึ่งทำให้ไฟดับนานถึง22ชั่วโมงต่อวันจนนำไปสู่การขาดแคลนน้ำประปารวมไปถึงอาหารและก็ยารักษาโรคทำให้ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากเม็กซิโกและก็จีนค่ะเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมนะคะ

โฟร์แพ็กเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

าวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิกรินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาวว
1: ิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่าน

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
3: ต้นชั่วโมงนี้มี Green News มารออยู่นะคะติดตามด้วยกันกับตินสุทธินาทองชื่นธนาคารโลกค่ะได้จัดสรรงบประมาณราวๆ900ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ทางอิรักนะคะเพื่อเอาไปใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนของประเทศรวมถึงปรับปรุงเส้นทางที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นตุรกีซีเรียจอร์แดนซึ่งจะช่วยให้การเดินทางปลอดภัยมากขึ้นรวมทั้งยังสร้างโอกาสให้ประชาชนและก็ภาคธุรกิจทั่วอิรักด้วยโดยธนาคารโลกคาดการณ์นะคะว่าประชาชนชาวอิรักประมาณ8ล้านคนจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาในครั้งนี้ซึ่งตอนนี้อิรักอยู่ในช่วงที่มีความสงบมากขึ้นนะคะซึ่งก็เอื้อให้เกิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ๆแล้วก็การลงทุนขนาดใหญ่ด้วยหลังจากที่อิรักเจอปัญหาความขัดแย้งยืดเยื้อมานานกว่า40ปีค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเจอกันนะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update ด้วยค่ะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ

พี่ป้างนครินทร์นะครับกับเพลงนี้ชื่อว่าขยี้ทำไมก็จะขยี้ให้ตื่นนี่แหละจะขยี้แล้วก็บีบีแล้วก็ยียีหัวด้วยทำไมวันนี้มาดูแบบรุนแรงด้วยเพลงด้วยเพลงเพลงเพราะๆด้วยครับอ่ะมายืนตื่นนั่งแล้วแต่ครับเลือกเลยอยากใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้แต่อย่าใช้ชีวิตในราบต่อครับตีห้ามาปลุกคุณแล้วนะครับกับอันที่ Green Wave ครับ

0: พลงนี้จากวงแบมนะครับจริงๆชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่า Nowhere แต่ผมชอบนะผมชอบเขาแปลคำว่า Nowhere แปลได้ดีนะไม่ผูกมัดไม่ชัดเจนคือเอาง่ายๆคือไม่รู้ไปไหนอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันด้วยจริงๆมีความสัมพันธ์แบบนี้อยู่เยอะมากนะครับไม่ผูกมัดไม่ชัดเจนผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากเจตนาอะไรนะครับแต่ผมคิดว่ามันเกิดจากเจตนามันไม่มีคำว่าไม่มีเจตนามันมีเจตนาไม่ผูกมัดแล้วมันมีเจตนาที่ไม่ชัดเจนซึ่งถ้าถามผมจะไม่เรียกสิ่งนี้ว่าความสัมพันธ์เพราะมันไม่มีค่าพอ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
0: ดึงดราม่าแต่เช้าเลยไม่เอาแล้วอ่ะมาสบายๆกันหน่อยแล้วกันนะครับใส่จังหวะเล็กน้อยให้พอขยับตัวได้หน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าสู่คาสเซ็ตคลับหลังเพลงนี้ด้วยกันครับ

0: เต็มแน่นใหญ่เหมือนเดิมคาสเซ็ตคลับโอเคไหมจัดให้ขนาดนี้ไม่โอเคไม่รู้จะว่าไงแล้วนะ
1: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วMEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รีบ
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสุก
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ

ือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: ดไลฟ์เมด
1: เลือกไลฟ์เมด Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของ

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
2: ้นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แจกกันแบบสุดชีวิตสุดฤทธิ์ฟรีทุกที่นั่งนะครับ
1: โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: Debut Track ครับล่าสุดจากผู้หญิงคนนี้อิงวรันธรครับเสียงเพราะเหลือเกินนะฮะหลังจากที่รู้จักกับอัลบั้มที่ชื่อว่า Bold ของอิงวรันธรไปแล้วกับการเติบโตในการทำเพลงแนวใหม่ในซาวแบบซิงป๊อปนะครับที่พวกเราน่าจะคุ้นเคยแล้วพอเข้าใจกันออกมาแล้วนะครับมีเพลงใหม่มาฝากกันไว้ครับเพลงนี้ไม่ใช่แค่เพลงเศร้าครับแต่มันคือพื้นที่ให้เราได้ยอมรับความจริงว่าเขาไม่ได้รักเราแล้วเพลงนี้ชื่อว่าจำไว้

0: โฟร์แพ็กเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ไปเข้าศูนย์กัน
2: ศูนย
4: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน
7: แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
7: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
9: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: ดี
11: คุณมีกินหืนไหม
10: ไม่มีเอาพี่อะเต็มเม็ดหรอ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอะ
12: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
9: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
12: จากไรทิพ
7: ย์แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
7: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้โลแลนเนเจอร์โค้ชแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
2: พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาและตาพี่จะบอกอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
3: ูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
4: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
5: Go Wholesale สวัสดีครับ
6: Go Go Go We are Go Wholesale
7: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอย

0: กอบการ
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ Re-B Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: บางคนพาเราไปเที่ยวแบบมีความสุขแต่เขาคนนี้พาเราไปหลงแบบมีความหมาย
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: Club Inspire Day
3: จากนักร้องล่าฝันสู่นักแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางว่านไฉอาสาพาไปหลงชายที่เปลี่ยนทริปให้เป็นเพลงเยียวยาใจและทำให้เกิดความหมายทุกครั้งที่ถึงปลายทางพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
5: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: จากคนที่หวังดี
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
1: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
4: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717

ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ขายค่ะขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจ
3: เล็กๆน้อยๆ
2: คลับฟรายเดย์ศุกร์นี้4ทุ่มตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอปเอทามฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fanpage
4: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green Update นะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นอินโดนีเซียค่ะบอกว่าจะเริ่มบังคับใช้มาตรการผสมไบโอเอทานอลร้อยละ5ในน้ำมันเบนซินหรือ E5 ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะคะของความพยายามขยายการใช้พลังงานหมุนเวียนแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยจะทยอยบังคับใช้แล้วก็จะเริ่มในพื้นที่เกาะชวาเป็นที่แรกขณะเดียวกันนะคะอินโดนีเซียยังได้เตรียมดำเนินมาตรการไบโอดีเซลจากปาล์มร้อยละ50ในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงแล้วก็เพิ่มมูลค่าการผลิตปาล์มน้ำมันในประเทศตลอดจนสร้างตำแหน่งงานและก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวกลับมาค่ะ
4: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
6: DJ Playlist 55 Minutes DJ อัน

ผมว่าเขาน่าจะมีความสุขมากเลยนะจนเพลงเขามันออกมาทั้งเพลงเลยอะโอบนิธินะครับกับเพลงนี้ไม่อยากรักคนอื่นแล้วก็เห็นทุกครั้งกับการเคลื่อนตัวกับการสัมภาษณ์กับการพูดถึงกันและกันก็ดีใจนะแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบเป็นหนึ่งในคู่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเวลาที่เราเจอความรักที่ดีมันก็ดีจริงๆล่ะแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนที่สุดก็ตามแต่น้อยสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะวันนี้เป็นเรื่องที่เราน่าจะยิ้มกับความรักของผู้ชายคนนี้นะครับแล้วก็เลดี้ปลางนะ 106.5 Dream Wave รักกันมากๆไม่ได้หมั่นไส้หรอกนะแต่ต้องเตือนสติสักหน่อยอ่ะด้วยเพลงนี้

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

ยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B ProPack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: รียกว่ารักได้ไหมนะครับ Gemini Force นะฮะมาเป็นคู่เลยครับบางครั้งเปิดแยกบางครั้งเปิดรวมกันเอาวันนี้เปิดเป็นรวมกันแล้วกันนะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าได้ฟังเพลงแล้วนึกถึงหน้าคนร้องแล้วรู้สึกว่าเช้านี้ฟินดีใจด้วยจ้าก็น่ารักจริงทั้งคู
1: ่ DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโก้สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
0: มีคนอยากฟังเพลงแอบเหงาของพี่หอยนะครับอาจจะผมไม่ได้บอกเหตุผลแล้วนะครับจริงแล้วแต่ว่ากำลังจะเปิดนี่แหละแต่ก็ช่วงนี้เห็นข่าวพี่หอยเยอะพอสมควรรวมถึงการปิดร้านก๋วยเตี๋ยวล่าสุดไปแล้วก็กำลังจะเดินหน้าทำอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ผมว่าเป็นคนที่ผมมีโอกาสได้คุยด้วยค่อนข้างจะเยอะนะครับผ่านรายการนะฮะจริงๆจะบอกว่าสนิทก็คงจะไม่รู้เหมือนกันนะจะเรียกว่าสนิทไหมก็สนิทนะก็ผมไม่รู้สึกว่าผมมีกำแพงอะไรกับผู้ชายคนนี้ครับโดยเฉพาะในวันนี้ที่เขาก็มีความรักที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ผมชื่นชมในมุมของการที่เขาเป็นลูกหนี้ในฝันมากเลยผมรู้สึกว่ามันเป็น proof ที่ยิ่งใหญ่มากในการบอกได้เลยว่าคนคนนี้เป็นคนแบบไหนนะครับทั้งเขาแล้วก็ทั้งพี่วิลลี่แมงทอชเลยฮะเป็นสองคนที่ในใจผมชื่นชมมากเลยที่เขาณวันนั้นที่หนี้มหาศาลขนาดนั้นนะเอาง่ายๆนะเขาเลือกทิ้งก็ได้นะแต่เขาเลือกสู้แล้วเขาเลือกใช้เพราะเขาบอกว่ามันต้องมีคนเดือดร้อนนะถ้าเขาทิ้งผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแค่นี้ก็เจ๋งมากแล้วคนคนนี้นะครับอ่ะก็ไม่ใช่แค่สองคนนี้ผมคิดว่ากับทุกคนผมว่าเราเก็บเรื่องเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจได้แต่เช่นกันคนรอบๆตัวเราทุกคนแม้แต่ตัวเราด้วยนะครับผมว่าเราล้วนแล้วแต่สู้ศึกทำสงครามย่อยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยอยู่ทั้งกับโลกอยู่ทั้งกับตัวเราเองอยู่ทั้งกับใจอยู่ทั้งกับคนใกล้คนไกลแล้วก็มีศึกที่มันไม่จำเป็นเยอะมากที่อยู่กันทำกันอยู่อะไรเงี้ยก็เรามองไปรอบๆเราเห็นบางคนมีชีวิตที่ดีมีความสุขเราก็ไม่รู้นะฮะว่าจริงๆแล้วเขากำลังเผชิญกับอะไรอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราสามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งวัดหรือตัดสินคนอื่นคือ be kind นะเป็นคนน่ารักเป็นคนที่ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นเป็นคนที่ใครก็ตามเจอเราแล้วชีวิตเขาง่ายขึ้นในทุกเรื่องทั้งเรื่องยากและเรื่องง่ายถ้าง่ายอยู่แล้วทำให้ง่ายขึ้นอีกถ้ามันยากอยู่แล้วเจอเราจะทำให้เขาง่ายขึ้นลองดูเสมอเริ่มที่ตัวเราทำให้คนอื่นก่อนก็ได้ผมว่าเดี๋ยวมันย้อนกลับมาหาเราเอง

0: ไม่บังเอิญนะครับกับคุณรวัฒน์พรหมสถิตครับ Smiley
1: Request โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร
0: ์ขอบคุณSmiley Request ครับกับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินและสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์ด้วยวันนี้ดูเป็นเช้าสดใสอยู่นะแดดสวยเชียว

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
2: อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ตั้งใจอยากจะเริ่มออมมันสามารถเริ่มได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ด้วยเริ่มต้นกันแค่ 10,000 บาทก็ได้และเริ่มออมได้เลยกับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินนะครับให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีครับก็มาดูกันนะฮะถ้าเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากน้อยกว่า1ล้านรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำคือ 1.11% ต่อปีแต่ถ้าเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำคือ 1.23% ต่อปีแต่ถ้าคุณฝากเกินล้านและ11เดือนนะก็จะได้ดอกเบี้ยเป็น 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำคือ 1.29% ต่อปีครับเลือกฝากแบบไหนก็ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยจนถึง31สิงหาคม2519ครับรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกได้เองเลยที่ www.gsb.or.thหรือจะโทรก็ได้นะครับ GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
2: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร

บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: มูให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
3: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
6: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
5: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวา